0: 1969ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเกิดสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรสหพันธศาสตร์ภาคแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วัน แม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วก็ฮ่องกงใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5ล้าน7แสนคนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 4 แสนคนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นณตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5ล้าน4แสนสิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอธิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.BTSC BEM และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเ เพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่าง2ประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่เวิลด์บ็อกซิ่งคัพไชน่า2026ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LGAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกผู้ชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร่ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมรุ่นระยะสั้นทีมชาติไทย ที่มีจายอังสุธาสาวิตนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่เวลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
13: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
3: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้พอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
2: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
3: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
2: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
2: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
3: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทารวงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
2: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
3: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะ ให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
2: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
3: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
2: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
3: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ภาพ
16: กลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
5: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
5: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
16: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้วผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
2: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

0: านไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรแล้วผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลไอ้เรื่องของการเขาเรียกเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
1: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
2: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะไอ้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ข้อมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
1: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวันรายงาน
3: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
4: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
3: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570

0: ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
1: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
0: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
1: ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
0: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์แม่ดูดิท่อไมค์ผม
9: เสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
19: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
9: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
21: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะแน่นอนค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเน้นย้ำไปในเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยPlus นะคะซึ่งสิทธิ์ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะเรายังคงมีสิทธิ์ที่สามารถลงทะเบียนได้อีกประมาณ 5,140,880 สิทธิ์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะฝนก็ได้เชิญทางด้านของท่านคลังจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ทางด้านของตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยนะคะสาขากระบี่มาร่วมพูดคุยในรายการกันด้วยนะคะขอต้อนรับทางด้านของท่านคลังจังหวัดกระบี่ค่ะท่านลักษณะสุภาพสวัสดีค่ะท่านคลัง
22: ทุกครั้ง
21: ที่มีโครงการเกี่ยวกับรัฐบาลเราก็จะได้พบเจอกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะขอต้อนรับคุณสุทธิดาพรมสมบัตินะคะผู้ช่วยผู้จัดการ CRM ธนาคารก รุงไทยสาขากระบี่นะคะมาร่วมพูดคุยในรายการของเรากันด้วยท่านคลังคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในห้วง2วันที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีการลงทะเบียนในห้วง2วันที่ผ่านมาเราในส่วนของจังหวัดกระบี่เองอะค่ะเรามีพบเจอปัญหาอะไรบ้างโดยทั่วๆไปอะค่ะ
0: ก็ต้องบอกก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณทางสธ.ที่ให้เราได้มีโอกาสนะคะเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังนะคะในพื้นที่มาร่วมพูดคุยแต่ว่าคิดว่าในพื้นที่เองนะคะด้วย นโยบายของท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ผู้บริหารในจังหวัดกระบี่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ท่านก็ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ดูในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด อย่างในส่วนของต้องบอกว่าภาพของการลงทะเบียนนะคะหลายคนอาจจะดูในภาพข่าวด้วยนะคะแต่ว่าในเชิงพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เองอย่างณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคึกคักพอสมควรนะคะหลายท่านต้องบอกว่ามีการตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะคะวันที่25 6โมงเช้าต้องมีการเรียกว่ารีบกดยืนยันลงทะเบียนตื่นตัวตนนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ตอนนี้ที่เรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ดีกว่านะคะเราไม่ได้ถึงกับพบข้อจำกัดมากมายแต่ว่าถ้าในส่วนของหน้างานที่ในส่วนของแบงค์เขาจะต้องให้บริการกับประชาชนหรือในส่วนของการลงทะเบียนร้านค้าที่ยังรับสมัครอยู่ในส่วนนี้นะคะต้องบอกว่าก็มีพอสมควรนะคะในส่วนของสำนักงานคลังกับธนาคารกรุงไทยนะคะได้มีการเปิดพื้นที่ให้บริการนะคะที่สารกลางจังหวัดชั้น1นะคะคือบริเวณห้องสำนักงานคลังจังหวัดนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดรับลงทะเบียนในส่วนของร้านค้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการเพิ่มเติมให้ค่ะ
21: ค่ะก็คือหมายถึงว่าเราก็อาจจะแยกในส่วนของพี่น้องที่เป็นร้านค้าว่ามาลงทะเบียนกันตรงที่คลังจังหวัดดีกว่าจะได้ไม่ไปเขาเรียกว่าไปต่อคิวรอเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่ไปรอยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือเราก็ทางคลังเองก็บริการถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าซึ่งตรงนี้ในส่วนของร้านค้าเนี่ยเราจะมีการลงทะเบียนกันไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะท่านคลังคะ
1: ค่ะในส่วนของร้านค้านะคะก็คือสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะถึงวันที่30 กันยานะคะก็คือร้านค้าสามารถทยอยลงทะเบียนได้เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งร้านค้าในรอบนี้ค่ะจะเป็นเน้นในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าร้านอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะ
21: ค
1: ่ะหรือว่าจะเป็นร้านค้ากองทุนหมู่บ้านร้านค้าวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเป็นร้านค้านิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ในฐานภาษีของปี68ค่ะอยู่ที่ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปีนะคะ
0: ค่ะจะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มด้วยตรงที่ว่าในเรื่องของจุดการให้บริการนะคะจริงๆเกือบทุกพื้นที่นะคะต้องบอกในทุกพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ธนาคารกรุงไทยนะคะตัวท่านผู้บริหารในพื้นที่ก็ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในที่สารกลางจังหวัดหรือที่สำนักงานคลังนะคะแต่ว่าในครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอำเภอเลยค่ะ
21: ค่ะก็คือสามารถไปได้ทุกอำเภอเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจุดที่ให้บริการก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกโดยจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปกครองจังหวัดอะค่ะคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันให้เพราะว่าร้านค้าจะต่างจากประชาชนเวลาที่การใช้สิทธิ์นะคะไม่ใช่แค่โหลดแอปแต่ว่าจะต้องเป็นการรับรองในส่วนของตัวเอกสารให้ด้วยค่ะ
21: ค่ะค่ะนี่ก็คือในส่วนของร้านค้าทีนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าเขาก็ยังแบบว่าไม่ได้เข้าใจแบบขนาดนั้นคือจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยคือเราก็เตรียมตัวเนาะในเวลาการลงทะเบียนใช่ไหมคะก็ยังสงสัยว่าปีนี้กันเกิดอะไรขึ้นกับการลงทะเบียนเพราะว่าเราก็ใช้แอปพลิเคชันเดิมนะคะเพียงแค่ว่าอัปเดตไปอัปเดตแอปพลิเคชันบางคนก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้อาจจะลืมไปหรือเปล่าบางคนเนี่ยไปธนาคารก็ไม่ได้ถึงขั้นจะต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่
21: ตรงนี้นะคะก็คือว่าเอาเป็นว่าให้เช็คโทรศัพท์ก่อนละกันอย่าเพิ่งตื่นตูมว่าถ้าเราลงไม่ได้ก็คือให้อัปเดตโทรศัพท์ก่อนจะได้เป็นการลดภาระในส่วนของธนาคารนะคะ
0: แต่ว่าในส่วนของการลงทะเบียนวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะคะเพราะว่าเราเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่25นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สำหรับใครที่บอกว่า3วันรอ SMS นะคะก็อาจจะสำหรับคนที่เป็นลงทะเบียนใหม่ต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับคนเดิมเนี่ยก็ขึ้นว่าใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนอยู่แล้ววันนี้น่าจะมีทยอยให้ทราบในส่ง SMS แล้วจริงๆ ณวันนี้ก็ยังมีอีกประมาณ5ล้านสิทธ
1: ิ์ใช่ที
0: ่จะใช้
2: เยอะเลยค่ะ
3: เยอะมาก ก็เลยยังสงสัยว่าอย่างเราลงทะเบียนคราวที่แล้วโครงการคนละครึ่ง plus คราวที่แล้วใช่ไหมคะอันนั้นน่ะคือแบบสิทธิ์หมดเร็วมากแบบภายในวัน2วันแต่ว่าวันนี้พอมาเปิดสิทธิ์ตอนเช้าดูอู้ยังอีกตั้ง5ล้านกว่าสิทธิ
0: ์ซึ่งแต่อันนี้อาจจะด้วยส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้มันมีทั้งหมด43ล้านสิทธิ์โดย13ล้านสิทธิ์ก็คือในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะ20ล้านสิทธิ์ก็จะเป็นของกลุ่มเก่าที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาแล้วนะคะส่วนอีก10ล้านสิทธิ์ก็เหมือนกับเปิดเพิ่มให้กับประชาชนในส่วนที่อาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์เดิมนะคะเพราะฉะนั้นพอวันแรกปุ๊บต้องบอกว่าชั่วโมงแรกนะคะสิทธิ์น่าจะแบบไปเยอะมากเพราะทุกคนเตรียมตัวแล้ววงเงินก็เยอะนะคะก็คือ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทนั้น4เดือนเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุยกับน้องบีนอกรอบเมื่อกี้นะคะว่าก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทุกท่านนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะก็รีบลงทะเบียนกดใช้สิทธิ์นะคะจะได้ครบตามจำนวนนะคะ43ล้านสิทธิ์ที่รัฐกำหนดไว้ค่ะ
3: ค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยฝนก็มีข้อสงสัยนิดนึงแล้วในส่วนของร้านค้าค่ะท่านคลังคะในส่วนของร้านค้าเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหมถ้าในสมมติว่าเขาเนี่ยอยู่ในระบบของถุงเงินใช่ไหมคะ
1: ค่ะอัน
3: นี้ผมเข้าใจถูกต้องนะ
1: ถูกค
3: ่
1: ะ
3: ในระบบถุงเงินอยู่เดิมเนี่ยเขาจะต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือยืนยันตัวตนใหม่หรือต้องทำอะไรใหม่อีกบ้างเพราะบางคนคิดว่าฉันอยู่ในถุงเงินอยู่แล้วฉันไม่ต้องทำอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะ
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะจริงๆมันก็จะมี2ลักษณะเหมือนกันแหละกับในส่วนของประชาชนทั่วไปนะคะแต่พอเป็นร้านค้าเนี่ยมันก็จะแยกว่าร้านค้าที่เป็นร้านค้าเดิมกับร้านค้าที่เรียกว่าเปิดรับสมัครใหม่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวในรายละเอียดก็จะขออนุญาตให้เป็นน้องบีนะคะได้ช่วยคุยในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะในกรณีที่เป็นร้านค้าเดิมอะค่ะลูกค้าก็แค่อัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็จะมีแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพัดขึ้นมาเลยนะคะแต่ถ้าเหมือนร้านไหนในส่วนแบนเนอร์ไม่ขึ้นนะคะสามารถติดต่อกรุงไทยเพื่อดูในส่วนของข้อมูลให้ได้เผื่อบางทีว่ามีการอัปเดตแอปหลุดแล้วก็ไปใส่ในส่วนข้อมูลที่ผิดไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติตรวจสอบแล้วไม่ขึ้นจริงๆค่ะลูกค้าต้องกลับมาเป็นโฟมสมัครใหม่ก็คือว่าใช้แบบฟอร์มหาดไทยรับมหาดไทยรับรองอะนะคะก็เอาใบมหาดไทยเนี่ยค่ะไปให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่รับรองให้ถ้าเป็นในส่วนของเขตเทศบาลเมืองก็จะเป็นในส่วนของท่านปลัดของเทศบาลนะคะซึ่งเรามีการจัดในส่วนของจุดบริการอยู่ที่หน้าห้องคลังจังหวัดนะคะประชาชนสามารถเตรียมในส่วนของเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหน้าสมุดบัญชีกรุงไทยรูปถ่ายที่มีผู้ประกอบการยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็รูปถ่ายของที่ขายในร้านอย่างเงี้ยค่ะให้รู้เห็นชัดว่าลูกค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์มาเป็นสีนะคะแล้วก็แนบประกอบอะค่ะกับใบกระทรวงมหาดไทยรับรองค่ะแล้วก็ยื่นที่จุดบริการหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะซ
3: ึ่
1: งธนาคารกรุงไทยทุกสาขาของเราค่ะเราจะมีการคัดแยกคิวนะคะแยกคิวร้านค้าแยกคิวประชาชนที่เป็นทำแอปเป่าตังหรือว่าคิวปกติค่ะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวล นะคะสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็บอกทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเพื่อในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นค่ะ
3: ค่ะมาถึงวันนี้เราลงทะเบียนกันในส่วนของร้านค้าก็เข้าวันที่3วันนี้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะวันที่3แล้ว
3: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะมีร้านค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะไหมในส่วนของจังหวัดกระบี
0: ่มีนะคะเมื่อวันก็มีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเหมือนที่กรณีไปช่วยสาขาก็มีร้านค้าเนี่ยค่ะเริ่มทยอยเข้ามาติดต่อรับขอเอกสารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพ
3: ิ่
1: มขึ้นเรื่อยๆค่ะจากตั้งแต่วันแรกถึงวันที่3อ่ะค่ะก็ทยอยเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็คืออาจจะมีร้านค้าในส่วนของจังหวัดกระบี่อ่ะเพิ่มมากขึ้น
0: เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้น
3: เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นเพราะว่าเหมือนอย่างรอบที่แล้วอ่ะตอนไทยไม่ใช่สิคนละครึ่ง
0: คนละครึ่ง
3: คนละครึ่ง plus มันก็จะมีที่ร้านที่เขาไม่รับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเดินตามตลาดเราไปฝนเนี่ยชอบเป็นคนชอบเซอร์เวย์ตลาด นะคะอย่างเดิมอย่างตอนแรกเนี่ยบางร้านเขาเคยทำแบบคนละครึ่งโครงการแรกๆมาแต่ว่าพอตอนคนละครึ่ง plus เขาก็ไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารอบนี้รู้สึกว่าเห็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศภาพข่าวที่ออกมาก็คือมีร้านค้าไปเพิ่ม
0: แต่ว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยอ่ะมันก็มีเพิ่มขึ้นมานะคะในส่วนของร้านค้าเพราะว่าในส่วนของพวกร้านสปาร้านนวด เสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรอบนี้นะคะ
3: ค่ะค่ะค่ะก็คืออันนั้นก็คือมีนวดอะไรนะคะนวดเสริมสวย
0: ค่ะก็เราแยกเป็นประเภทบริการใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นประเภทบริการที่เป็นของไทยคนละครึ่งเดิมอะค่ะรอบนี้อะค่ะจะไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือรอบนี้เขาจะเน้นในส่วนของสินค้า
0: อุปโภคบริโภค
1: เป็นหลักเนี้ยค่ะบริการก็จะเน้นไปในส่วนของสาธารณะถือมันเขาเรียก
0: สาธารณูปโภค
1: ใช่ที่เป็นบริการรถสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โครงสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐาน
1: ใช่ค่ะจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
3: ค่ะ
0: ค่ะก็คือเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงได้ใช้สิทธิ์ก็คือนั่นก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะก็คืออาจจะต่างจากกลุ่มที่เป็นลงทะเบียน30ล้านสิทธิ์ตรงนี้เนื่องจากว่าของเขาอะเงินมันจะเข้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก300ก็จะเพิ่มขึ้นให้อีก700ก็เป็น 1,000 บาทเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเสมือนว่าทุกท่านก็ได้คนละ 1,000 บาท 1,000 บาท4เดือนนะคะครบเท่ากันส่วนนโยบายนะคะในส่วนของการเปิดทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการอันนั้นอาจจะต้องรอความชัดเจนอีกนิดนึงนะคะรอทางครม.ประกาศค่ะ
3: ค่ะพอพูดถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะท่านคลังค่ะจากเดิมเนี่ยเขาจะต้องไปใช้จ่ายกันที่ลานธงฟ้าถูกต้องไหมคะ300บาทนั้นอะแต่มารอบนี้ที่เขาได้ 1,000 บาทอะเขามีสิทธิ์ที่จะไปใช้จ่ายร้านอื่นที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องอยู่แค่เฉพาะร้านธงฟ้าเพียงอย่างเดียว
1: ยังคงใช้ที่ร้านธงฟ้าอย่างเดียว
3: อ่านะคะจะได้เข้าใจตรงกันนะคุณผู้ฟังบางคนบอกเอ๊หรือว่า1,000 บาทนี้ฉันสามารถไปใช้ในโครงการอันอื่นได้บ้าง
1: เพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดในส่วนของในแอปพลิเคชันแอปถุงเงินนะคะก็จะต้องสแกนจ่ายในส่วนของบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะซึ่งจะแตกต่างกับประชาชนที่ใช้แอปเป่าตังที่ชาวบ้านต้องใช้แอปเป่าตังในการสแกนจ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
0: ค
3: ่ะก็เป็นว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้ร้านเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค
3: ่ะ
0: ยังคงสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะ
3: คะ
0: เพียงแต่เพิ่มวงเงินให้แต่ว่าก็ยังอยากเน้นย้ำนะคะในส่วนของการใช้บัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการก็อยากให้ใช้ให้ถูกต้องตรงตามนโยบายนะคะที่รัฐให้ความช่วยเหลือก็คือเราบรรเทาค่าครองชีพเพราะฉะนั้นในส่วนของการกดหรือแลกมาเป็นเงินสดอะค่ะขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดอันนี้ก็จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะก็จะฝากประชาชนรวมถึงผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดด้วยนะคะก็ใช้ซื้อสินค้านะคะอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยลดค่าครองชีพของเราลงค่ะ
3: ค่ะก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนไม่มีการทบ
1: ไม่มี
3: อันนี้ย้ำอีกที
0: ่ย้ำเลย
3: ย้ำเลยไม่มีการทบคือตัดไปเลยยอดเงินนะคะก็คือ1เดือนก็คือ 1,000 บาทนะคะแอบไปคำนวณมาว่าเราจะต้องเติมเงินนะผู้ฟังนี่เพราะรัดออก60ไงและเราออก40เมื่อคืนก็แอบไปนั่งคำนวณว่าเอ๊เราจะต้องเติมเงินเท่าไหร่นะต่อเดือนนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณสักเดือนละ600กว่าบาท
1: ใช
3: ่667บาท
1: ใช
3: ่เห็นมั้ยผลแอบไปคำนวณมานะคะเมื่อคืนนี้
0: ทำกันบ้านดีมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการก็มีการพูดคุยกับน้องบีบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยที่ทุกคนต้องแบบนั่งคำนวณนะเอ๊ะเราจะต้องใช้สิทธิ์เท่าไหร
3: ่
0: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราพูดให้เข้าใจกันง่ายๆว่าอย่างน้อยวันนึงเนี่ยถ้าเราจะใช้ให้ครบเต็มตามจำนวนวงเงินเราต้องเติมเงิน133บาทต่อวันหมายถึงภายในวงเงินนะคะ
3: ค่ะ
0: คุณก็จะได้ใช้สิทธิ์เพราะว่าลักษณะมันไม่ใช่คนละครึ่งพลัส
3: ใช
0: ่แต่ว่ามันเป็นลักษณะของไทยช่วยไทย60 40
3: ค
0: ือรัฐช่วยไป
3: 60
0: ในส่วนของเราก็เติมไป40
3: ใช่ค่ะก็คือเอาเป็นว่าในแต่ละวันถ้าท่านจะใช้หมดเลยสมมติตั้งใจละนะคะว่า5วันฉันจ่ายหมดเลย5วันแรกก็คือวันละ200บาทจากรัฐตรงนี้นะคะเราก็เติมเงินไปวันละ133บาท
0: ใช่ค่ะ
3: นะคะเราก็จ่ายหมดเลยนะคะก็คือเติมไปวันละ133บาทแล้วก็จ่ายวันละ333บาท
0: ใช่ค่ะ
3: บางคนเขาวางแผนจริงๆด้วย
0: วันนี้คือที่อยากคุยเนี่ยคือประเด็นนี้เลยสำคัญสุดเลยเพราะไม่งั้นถ้าให้ทุกคนไปนั่งคำนวณสิทธิ์เองทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงเราต้องจ่ายเท่าไหร
3: ่
0: ม
3: ัน
0: จะไม่ใช่ ใช่ครึ่งๆมันก็ไม่ใช่ว่าเราอ๋อของ20ของ20บาทจ่าย10บาทมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยว่าอ๋อวงเงินของเราอ่ะเราเติมเข้าไปเลยค่ะวันนี้133ถ้าเราจะใช้วงเงิน5วันจบเราก็เติมไปเลย133
21: ใช่
0: เราก็จะได้ใช้สิทธิ์เต็ม
21: ค่ะก็คือไปคำนวณเลยหน้าร้านเลยคุณจะซื้ออะไร333บาทอ่ะอยู่ในนั้นคือเติมเงินเข้าไป133บาทนะคะ
0: แต่สิทธิ์เนี่ยวงเงินของวันเนี่ยทบนะคะหมายถึงภายใน
21: หนึ่งเดือนนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เราจ่ายไม่หมดก็ยังเก็บไว้ใช้จ่ายวันพรุ่งนี้ได้นะคะ
0: ใช่
21: ก็คือเอาแต่ละวันเนี่ยอย่าจ่ายเกิน333บาทก็พอนะคะแล้วก็การใช้สิทธิ์เนี่ยวันที่1เนี่ยก็คือเราใช้ตามร้านค้าทั่วไปเข้าใจได้แต่ว่าในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เรายังคงใช้ได้ไหมคะท่านทั้งคะ
1: ค่ะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่อะค่ะถ้าเป็นร้านเดิมอะค่ะสามารถอัปเดตในส่วนของแอปค่ะแล้วก็ถ้าเป็นร้านใหม่ก็สามารถลงทะเบียนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่10แล้วก็สามารถสั่งซื้อของผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
21: ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยว่าเราเอาความสะดวกสบาย
0: ค่ะใช่ค่ะ
21: นะคะก็เนี่ยเราก็จะมีตังกินข้าวกันคุณ วันละ333บาทนะคะคือกินกันให
0: เต็มที่ไปเลยเต็มที่ตามวงเงิน
21: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรในหนึ่งเดือนนั้นอ่ะ
0: ค่ะ
21: อย่าลืมไปเช็คด้วยก่อนสิ้นเดือนโดยเฉพาะก่อนสิ้นเดือนบางคนนะคะโอ้ยค่อยจ่ายระวังนะคะก่อนสิ้นเดือนเรารีบไปเคลียร์ให้หมดนะคะอย่างน้อยๆก็คือใช้เดือนละ 1,000 บาทจากรัฐแล้วก็เราเพิ่มไปเองอีก600เอ๊ะเท่าไหร่นะ600กว่าบาท
0: ใช่ค่ะ
21: 667บาทปัดเศษ
0: ค่ะ
21: ปัดเศษ667บาทนะคะก็คืออันนี้คำนวณให้เสร็จสับแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใช้จ่ายอย่าให้เกินวงเงินนะคะถ้าเกินวงเงินคือคุณต้องออกเองนะคะเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้ยากนะคะทีนี้มีอะไรที่จะฝากถึงโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้บ้างคะท่านคังคะเพราะมันก็มีข้อที่เราก็อยากจะฝากถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะ
0: ได้ค่ะก็ขอเป็นภาพของในส่วนของกระทรวงละกันนะคะก็คือนโยบายออกมานะคะก็ในส่วนของมหาดไทยแล้วก็กระทรวงคลังก็คือร่วมกันอยากผลักดันให้ประชาชนที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ได้สามารถเข้าถึงสิทธิ์จริงๆและเมื่อเราได้สิทธิ์นั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่เรียกว่าใช้ให้ถูกต้องนะคะตรงตามเงื่อนไขเพราะโครงการดีๆต่างๆก็จะทยอยเข้ามาหรือใครที่มองว่าวงเงิน 4,000 เดี๋ยวยังไม่เขาเรียกอะไรเรายังอยากได้เพิ่มเติมเราก็อาจจะรอนโยบายโครงการถัดไปได้แต่โครงการนี้ก็ขอเชิญชวนก่อนนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้สิทธิ์ให้ครบนะคะเต็มทั้ง43ล้านสิทธิ์โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ขอให้เข้ามาได้เลยในส่วนของร้านค้าก็เช่นกันนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าตรงบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดสารคลังจังหวัดนะคะก็จะมีเปิดจุดที่ทางธนาคารกรุงไทยเข้ามาเปิดรับร้านค้านะคะที่อาจจะยังติดขัดหรือว่าอยากมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะให้บริการจนถึงวันศุกร์นี้นะ
21: คะ
0: สำหรับในส่วนของรายละเอียดของคนที่จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของเลือกว่าแอปพลิเคชันนะคะก็อยากจะให้ทางน้องบีได้พูดคุยถึงข้อเรียกว่าข้อที่จะเป็นส่วนช่วยนะคะให้ระบบมันใช้งานได้เต็มที่นะคะเชิญค่ะ
1: ค่ะในส่วนของแอปถุงเงินนะคะก็ค่ะเบื้องต้นนะคะลูกค้านะคะที่อย่างที่เป็นร้านค้าใหม่นะคะเบื้องต้นก็คือว่าต้องมีบัญชีถุงมีบัญชีกรุงไทยก่อนนะคะเอกสารก็จะประกอบด้วยบัญชีกรุงไทยสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายกิจการนะคะที่เห็นมีการประกอบกิจการชัดเจนว่าขายเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปริ้นตีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอกสารที่กระทรวงมหาดไทยรับรองก็จะมี2แบบแบบที่1ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของวิสาหกิจกองทุนหมู่บ้านนะคะก็จะใช้ในส่วนของแบบฟอร์มที่1แบบฟอร์มที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้นะคะไม่เกิน 1.8 ล้านนะคะก็จะเป็นในส่วนของแบบฟอร์มที่2นะคะอันนี้เอกสารนี้ต้องเตรียมมานะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้ารายเก่าที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแอปถุงเงินไม่ได้ที่ขึ้น เออร์เลอร์ว่าจำนวนเครื่องเต็มลูกค้านะคะสามารถติดต่อไปที่เบอร์นะคะ02-1111นะคะ15ตัวนะคะ22แล้วก็กด3ได้เลยนะคะอันนี้ค่ะจะมี call center นะคะติดสามารถติดต่อได้ทุกวันนะคะก็คือสามารถโทรไปเคลียร์เครื่องได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาแบงก์ก็ได้นะคะลูกค้าก็สามารถล็อกอินเข้าแอปถุงเงินตอนนี้ได้เลยนะคะซึ่งแอปถุงเงินของเราอะค่ะ1เบอร์นะคะสามารถล็อกอินได้3เครื่องเหมือนถ้าสมมติร้านเราอะค่ะมี3จุดเราก็สามารถเอา1เบอร์เนี่ยค่ะมาล็อกอินได้3เครื่องก็สามารถใช้ได้เลย3จุดเงี้ยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของบริการแอปถุงเงินนะคะแล้วก็แอปถุงเงินของเราก็จะมีในส่วนของการสรุปยอดให้รายวันอะไรเงี้ยค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็การโอนเงินสำหรับร้านค้าก็จะโอนเป็น2รอบเหมือนเดิมนะคะก็คือรอบเหมือนลูกค้าสามารถขายเนี่ยค่ะในเข้าโครงการตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มพอตัดยอดป๊อปใช่ไหมคะเงินก็จะเข้าวันถัดไปก็คือประมาณตอนเช้า6โมงเช้านี่ค่ะส่วนของประชาชนจะเข้าก่อนแล้วก็ในส่วนของที่รัฐบาลออกให้ค่ะจะเข้าตอนเย็นของวันพรุ่งนี้ก็ประมาณ5โมงครึ่งเนี่ยค่ะเงินก็จะเข้า2รอบเหมือนเดิมนะคะ
21: ค่ะนี่ก็คือในเรื่องราวที่เราจะอยากจะฝากนะคะทีนี้เรื่องราวอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากเรื่องของการกระทำความผิดท่านกลางนิดนึงดีไหมคะ เพราะว่าเอาก็ต้องยอมรับอ่ะท่านกลางว่าใครๆก็อยากได้เงินฝนก็เข้าใจได้นะคะ แต่ว่าในส่วนตรงนี้ค่ะมีอะไรที่อยากจะเขาเรียกว่า
0: เน้นย้ำ
21: เน้นย้ำละ
0: ค่ะได้ค่ะอย่างหนึ่งเลยเราเชื่อนะคะว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะทุกคนจะใช้สิทธิ์ด้วยความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของร้านค้าก็เช่นกันนะคะเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพียงด้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์นะคะก็ขอให้เป็นการใช้จ่ายอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขและข้อกำหนดของมาตรการนะคะเพราะว่าขออนุญาตยกตัวอย่างบางอย่างเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะคะข่าวที่บอกว่ารถเร่พอเป็นรถเร่แบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นก๊าซถุงต้มนะคะหรือซื้อไข่ซื้อของใช้อุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการเอาบัตรของเราเนี่ยไปใช้แล้วในอนาคตเนี่ยค่ะเราจะถูกตัดสิทธิ
21: ์ค่ะ
0: คือเงื่อนไขที่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่เป็นไปตามที่มาตรการกำหนดนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์เป็นลำดับแรกส่วนในส่วนของข้อกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะในส่วนของอาญาหรือแพ่งอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการเพราะว่าอย่างถ้านโยบายที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งนะคะหรือไทยเที่ยวทั่วไทยเราจะเห็นว่าร้านค้าหรือผู้ประกอบการหลายร้านด้วยกันที่ก็ทำผิดเงื่อนไขก็จะต้องถูกดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้นะคะแต่อย่างเราเนี่ยเรียกว่าเราอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของสิทธิ์มากกว่าว่าเราได้ใช้สิทธิ์แล้วและรัฐนะคะก็จะมีโครงการดีๆเนี่ยเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนใช้สิทธิ์ย้ำเลยว่าใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะแล้วเราก็จะยังคงได้ใช้สิทธิ์นี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเราจะเห็นเลยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมันมีมาตั้งแต่ปี2559และโครงการก็มีการขยายผลมาในรูปแบบต่างๆซึ่งเพิ่มความสะดวกมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงร้านค้าค่อนข้างเยอะอย่างเมื่อกี้ที่น้องบีได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม delivery นะคะหรือในเรื่องของร้านค้าต่างๆมันมีการอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นหลายๆช่องทางเพราะฉะนั้นเราใช้สิทธิ์บนพื้นฐานของความถูกต้องก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ตลอดด้วยค่ะ
21: ค่ะทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการกันอยู่นะคะสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะคะหรือว่าไปลงทะเบียนแล้วมีปัญหาตรงนี้มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะ
1: ค่ะจะขอแนะนำในส่วนของร้านค้านิดนึงนะคะก็คือว่าถ้าร้านค้าค่ะผู้ประกอบการนะคะถ้าประเภทกิจการร้านค้าอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าเดิมประเภทกิจการร้านค้าเป็นบริการแล้วก็มาแก้ไขเปลี่ยนเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อให้เข้าร่วมโครงการได้อันนี้ค่ะอันนี้เพิ่มข้อระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้เน้นย้ำว่าขายให้ตรงกับที่เราสมัครอะค่ะเพราะว่าอาจจะส่งผลที่กระทบต่อร้านค้าได้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของประชาชนนะคะการใช้แอปเป่าตังนะคะก็คือ1คนใช้ได้1เครื่องนะคะเราไม่สามารถ1คนใช้แล้วก็เป เปลี่ยนทีมไปใช้เครื่องหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้นะคะณปีณโครงการนี้ทำไม่ได้เลยก็คือเดี๋ยวระบบจะเข้าใช้งานไม่ได้แล้วก็จะล็อกคนที่ได้เดิมอยู่แล้วค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นว่าล็อกทั้งคู่และทีนี้จะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะอันนี้เน้นย้ำ1คน1เครื่องนะคะค่ะ
0: ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ก็จะอิงกับในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปด้วยนะคะอันนี้เราเจอเคสจริงหน้างานแล้วก็เลยเอามาบอกเล่าได้เพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าอาสิทธิ์อะสมมติว่าสิทธิ์เป็นของคุณฝนแต่ปรากฏว่าคุณฝนเนี่ยใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะคะแล้วแต่คุณฝนมีโทรศัพท์2เครื่องพอจะไปยืนยันตัวตนให้คุณแม่หรือคุณพ่ออาจจะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงมันจะผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นชื่อของเจ้าของเครื่องซึ่งเวลาเรายืนยันมันจะไม่ตรงกันข้อมูล
21: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังค่ะ
21: ค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าติดปัญหาอะไรก็สามารถไปได้ทั้งคลังจังหวัดแล้วก็ธนาคารกรุงไทย
0: ก็เน้นย้ำอีกครั้งนะคะจุดบริการที่ลงทะเบียนร้านค้าเพิ่มเติมหรือว่าแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยทางกรุงไทยร่วมกับสำนักงานคลังจะให้บริการวันนี้นะคะพรุ่งนี้จนไปถึงวันศุกร์นะคะอีก3วันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่บริเวณศาลากลางชั้น1นะคะสำนักงานคลังจังหวัดได้เลยเราจะมีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรุงไทยนะคะคอยให้บริการมีทั้งเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองนะคะ คอยยืนยันเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในทุกด้านเลยค่ะ
21: ค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐบาลได้เขาเรียกว่าช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของท่านคลังจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ทางด้านของธนาคารกรุงไทยที่มาร่วมพูดคุยนะคะในรายการกันด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ได้ทราบข้อมูลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านติดขัดอะไรยังไงก็สามารถที่จะไปได้ทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ที่คลังจังหวัดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะก็คงจะต้องลาทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอนำคุณผู้ฟังไปรับฟังในสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณทางสถานีมากๆนะคะ
21: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันเต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้า

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความ

0: แรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
7: โอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
12: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าว 13:00 น.รายการทั่วทิศถิ่นไทย 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว 15:00 น. 30 นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันในช่วงที่2จนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจะเจอกันในยามเช้านะคะเป็นเช้าที่สดใสดีไหมนะก็สดใสแหละเพราะว่าฝนไม่ได้ตกลงมาแต่ก็อึมๆครึมๆนิดหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะคะก็ตอนนี้ต้องอัปเดตกันก่อนค่ะในเรื่องของหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะก็จะนำมาฝากในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังข่าวสารคือข่าวเยอะมากตอนนี้กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าจะเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังดีนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนต้องติดตามเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆและไหนจะเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันอีกก็มีหลายๆประเด็นมาฝากกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่นะคะทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะทักทายกันไปด้วยนะคะใครรับฟังอยู่ช่องทางไหนสัญญาณเสียงชัดเจนหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพราะว่าเราก็มีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็ประเด็นแรกก่อนเลยไหมมาติดตามสภาพอากาศกันก่อนเลยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะวันที่27พฤษภาคมค่ะดูภาพรวมแล้วก็ไม่มีที่ไหนน่าเป็นห่วงเท่ากับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ลงมาใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะปริมาณฝนก็จะอยู่แค่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% เท่านั้นแต่ที่แปลกไปจากเพื่อนเลยแล้วก็สูงด้วยนะคะปริมาณฝนวันนี้ก็คือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝนถึง 70% ของพื้นที่ก็วางแผนกันให้ดีๆนะคะ 70% เนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าตกแน่นอนแบบเกือบๆจะ 100% เลยว่าตกแน่นอนนะคะก็ลองวางแผนการเดินทางให้ดีๆว่าจะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกแล้วในเรื่องของการออกไปข้างนอกการทำกิจกรรมข้างนอกนะคะจะได้ไม่ส่งผลกระทบในหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของการขับรถขับราการเดินทางก็เฝ้าระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะจากฝนฟ้าอากาศมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยนะคะนโยบายของรัฐบาลเริ่มที่มาตรการแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะเป็นโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2แล้วนะคะให้คุณครูเหล่านี้เนี่ยได้ไปบรรจุในภูมิลำเนาบ้านของตนเองแล้วก็จะได้ช่วยยกระดับเรื่องของแวดวงการศึกษาด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นเฟสที่2แล้วนะคะเฟสที่2นี้ก็จะเริ่มปี69ไปจนถึงปี2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอไปค่ะพร้อมทั้งมีการอนุมัติประมาณ2ล้านบาทใช้ในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องนะคะจากโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะแรกเนี่ยที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นการผลิตครูในสาขาในพื้นที่ที่ขาดแคลนอยู่อย่างเช่นจังหวัดนี้ในหน่วยงานนี้นะคะขาดครูในแวดวงไหนสาขาไหนก็จะมีการมอบทุนสนับสนุนให้กับครูที่เรียนในด้านนั้นแล้วก็พอจบออกมาก็จะได้คืนสู่ภูมิลำเนาแล้วก็ได้ไปพัฒนาบ้านเกิดต่อนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการร่วมกันทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากๆในการมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและมีสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการยกระดับทักษะสมรรถนะแล้วก็
ความรู้ของผู้เรียนตามแนวทางต่างๆที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะคะในเฟสแรกที่เขาดำเนินการไปตั้งเป้าว่าจะผลิตคุณครูที่มีคุณภาพสูงเนี่ยประมาณ 16,033 คนรวมแล้วประมาณ9รุ่นค่ะเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570จนถึงปี2578ค่ะเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านแล้วก็ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูอยู่ในภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองหรือว่าพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ที่ต้องการอยากจะใช้ครูในหน่วยงานนั้นๆในสาขาวิชานั้นๆประมาณนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขค่ะว่าต้องไม่โยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีโอ้นานเหมือนกันนะคะ5ปีนี่ถือว่านานแล้วก็จะเริ่มบรรจุรับราชการครูเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574ไปจนถึงปี2582ค่ะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่วนระยะที่2นะคะระยะที่2เนี่ยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูแล้วค่ะยังทำให้กลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นแล้วก็พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยเนี่ยให้ก้าวสู่ในระดับสากลได้นั่นก็เป็นการพัฒนาในแวดวงของการศึกษาค่ะจากการศึกษามาดูเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะอีกหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3 แห่งนี้นะคะมีพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณลานจอดรถนะคะแล้วก็การดำเนินการในด้านต่างๆค่ะมีอยู่ตรงที่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนในการใช้พื้นที่ตามข้อตกลงที่ดำเนินการกันไว้นะคะก็ระยะเวลาที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวทั้ง3ที่อย่างที่บอกมานี้ก็ระยะเวลาประมาณ8ปีค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการอนุมัติมาค่ะเพื่อให้ดำเนินการให้ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะก็มีการแจ้งเตือนมาดูอีกหนึ่งประเด็นละกันค่ะประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองอยู่คือตอนแรกๆสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นปัญหาที่แบบคนให้ความสำคัญมากแบบเห็นการทำงานเชิงรุกมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเงียบๆแล้วนะไม่มั่นใจว่าแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จหรือยังอะนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีความคืบหน้ามาอีกแล้วเมื่อทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศค่ะร่วมกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการต่อไปอีกทางผู้ว่าและผู้ว่าก็สั่งต่อไปอีกมอบหมายให้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเลยที่แบบเวลาประชุมในระดับจังหวัดทุกครั้งก็จะต้องเอาเรื่องการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมด้วยโดยเขามุ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำแบบมีระบบอะค่ะคือถ้าเกิดว่าผลผลิตต้องมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตที่จะออกมาของอย่างเช่นของจังหวัดสงขลามีผลผลิตต่อปีเท่าไหร่แล้วก็มีการหาตลาดในการรองรับผลผลิตไว้ล่วงหน้าบริหารจัดการสต็อกที่มีอยู่ว่าปีนี้ผลผลิตมะพร้าวรวมๆกันแล้วไม่ว่าจะสวนไหนแปลงไหนมีผลผลิตกี่ตันก็มีการบริหารว่าเราจะต้องบริหารสต็อกยังไงเคลียร์ออกยังไงอย่างเช่นเนี่ยล็อตแรกออกมาประมาณสัก 1,000 ลูกจะกระจายไปที่ไหนบ้างอย่างนี้นะคะก็มีการแบบทำเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการแปรรูปด้วยค่ะเพื่อให้ตลาดเนี่ยสามารถรองรับปริมาณผลผลิตได้แบบมีประสิทธิภาพค่ะ
นอกจากนี้ก็มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะประสานไปยังนายอำเภอแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบล้งและแรงงานผิดกฎหมายเชิงรุกอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญจริงคือปลายทางก็ต้องส่งเสริมไปถูกไหมคะช่องทางการตลาดอะไรก็ว่ากันไประบายผลผลิตก็ว่ากันไปแต่เรื่องของล้งหรือว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับการทำให้ราคาของมะพร้าวเนี่ยตกต่ำลงไปก็นั่นแหละค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาในทุกๆกระบวนการย้ำว่าหากพบผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีพร้อมกับกำหนดมาตรการในการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดกรณีการตรวจพบแล้วว่ามีการเพิกเฉยละเลยไม่มีการรายงานไม่มีการปฏิบัติงานก็จะมีการดำเนินการทางโทษทางวินัยอีกนะคะก็เห็นบทบาทว่าจริงจังมากขึ้นอ่ะเนาะสำหรับการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมะพร้าวตกต่ำหรือไม่ค่อยมีผลผลิตมะพร้าวนะคะแต่ก็ต้องประชุมกันต้องประสานกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศค่ะจะได้ทำให้ปัญหาเรื่องของมะพร้าวเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้พอราคาตกมันก็ไม่ไหวอะเนาะแล้วจริงๆแล้วเกษตรกรปลูกมะพร้าวก็เยอะอย่างเช่นรอบที่แล้วที่หนักๆเลยตอนแรกคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่นันท์อ่านข่าวไปอะในพื้นที่กระบี่อะค่ะเกษตรกรถึงขั้นแบบต้องโค่นเลยอะต้องโค่นทิ้งเลยอะไปต่อไม่ไหวทั้งเรื่องของการบำรุงรักษาผลผลิตที่ออกมาก็ขายได้ราคาไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละได้เห็นบทบาทการแก้ไขปัญหาที่จริงจังมากขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังแบบนี้ในทุกๆเช้าของรายการอันดามันวันนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

บายดีหรือนะคะผลงานเพลงจากพี่หนุ่มกะลาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงสลักจิตค่ะจากพี่ป๊อปปองกูลเฟเจอริงกับดาเอนโดฟินค่ะคุณผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะก็นำผลงานเพลงเพราะๆหลายๆผลงานเพลงมาฝากกันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะทักทายมาส่งสติ๊กเกอร์มานะคะแล้วก็ยังมีพี่อเนกพริกไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะพูดคุยกันได้นะคะอยากรู้ประเด็นอะไรอยากพูดประเด็นอะไรตอนนี้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่าก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะจะได้อัปเดตกันสักหน่อยนะมาในช่วงนี้นะคะคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่ภูเก็ตก่อนเลยดีกว่านะคะภูเก็ตเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าเรามาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วโอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กสมัยนี้เขาเก่งจริงเลยนะจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้ชื่นชมเยาวชนฮีโร่นะคะโดยท่านผู้ว่าเองได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเยาวชนฮีโร่ของเราหลังจากที่ไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยการทำ CPR ผู้ฟังเก่งมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะด้านของท่านนิรัตพงศิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เมื่อวานนี้ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับน้องโจโจ้ทราเวสนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะหลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขากำลังหมดสติอยู่คุณผู้ฟังน้องก็เลยไปทำการปฐมพยาบาลแล้วก็ทำ CPR อย่างถูกวิธีแล้วก็ทันเวลาด้วยจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุให้รอดพ้นจากอันตรายได้ก็เรื่องนี้สร้างความประทับใจแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมเป็นอย่างมากเลยนะคะถึงความเก่งของน้องโจโจ้ค่ะไม่ใช่ว่าใครที่จะทำก็ได้นะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านกระบวนการของการแบบฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นฝึกการทำ CPRผ่านมาทั้งหมดแล้วเชื่อว่าหลายคนเคยฝึกไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กๆรุ่นผู้ใหญ่แต่พอไปเจอกับเหตุการณ์จริงๆอ่ะคนที่จะกล้ามีน้อยมากคุณผู้ฟังที่จะแบบกล้าแล้วก็นำความรู้ที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นต่อแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถรอดจากอันตรายมาได้พ้นขีดอันตรายมาได้ค่ะเป็นสิ่งที่น่านับถือมากๆแล้วก็ต้องยอมรับใจของน้องโจโจ้เลยจริงๆเป็นตัวอย่างนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเหมือนบางคนเนี่ยมีนะคนที่แบบอบรมมาละกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้อบรมทุกปีงบประมาณทั้งการปฐมพยาบาลทั้งการทำ CPR แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่กล้าค่ะยิ่งแบบไปช่วยเหลือคนอื่นไปทำให้กับคนจริงๆอ่ะปกติเราจะฝึกกับหุ่นใช่ไหมคะแต่พอไปทำให้คนจริงๆไปช่วยเหลือคนจริงๆอ่ะกลับไม่กล้าซะงั้นขามันเริ่มแข็งหรืออะไรขึ้นมาซะงั้นเลยนะคะแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วน้องยังเด็กมากเลยอ่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะแต่ก็สามารถทำได้สามารถไปช่วยชีวิตคนอื่นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันว่าคือน้องโจโจ้เนี่ยคือเขามีความกล้าหาญแล้วเขาก็มีสติด้วยแล้วเขาก็มีจิตใจที่อ่อนโยนน่ะในการอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเยาวชนต้นแบบที่อีกคนนึงเลยแหละที่มีความมุ่งมั่นที่ให้ทุกคนได้ลองดูเนาะนำความเขาเรียกอะไรอ่ะนำแรงบันดาลใจที่เราได้จากน้องโจโจ้นี่แหละไปใช้ในชีวิตประจำวันเผื่อถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราบ้างอะค่ะเราจะได้แบบไม่ลังเลที่จะตัดสินใจในการนำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปนะคะก็จริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตก็ได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีไปอีกหนึ่งแมตช์เลยนะคะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนในพื้นที่ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลดีมากๆนี่ก็สร้างความประทับใจไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ขอบคุณน้องโจโจ้มากๆนะที่ให้พี่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเนี่ยสังคมไทยมันยังมีเรื่องดีๆเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับใครหลายๆคนแต่พอเรานำมาเล่าปุ๊บนะคะบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ขอบคุณน้องโจโจ้ด้วยนะคะจากภูเก็ตแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาดู
ูที่พังงากันสักหน่อยค่ะพังงานะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าเองก็กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงเลยค่ะลงพื้นที่ท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สำรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวในทุกๆปีถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะนันท์เองจะนำข่าวมาเล่าอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยแถวพังงานะไม่ว่าจะอำเภอไหนก็จะมีประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันแล้วคือมันซ้ำซากอ่ะเขาใช้คำว่ามันซ้ำซากเลยนะคือมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จอ่ะพอแบบฝนตกลงมาแบบหนักๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆปุ๊บก็เกิดปัญหาน้ำท่วมทันทีเลยนะก็มีการดำเนินการลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวค่ะท่านผู้ว่าค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านลงไปเองเลยนะคะลงไปที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท้ายเหมืองปภ.จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆร่วมลงพื้นที่ไปด้วยค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองเองก็รายงานสถานการณ์มาว่าตอนนี้ก็ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงรายงานจุดที่เกิดปัญหาแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแบบเร่งด่วนค่ะคือฝนมันตกมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราติดตามสภาพอากาศกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของท้ายเหมืองของพังงาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาคือฝนตกหนักมากจริงๆคือตกต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะคุณผู้ฟังส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5และหมู่ที่7ตำบลบางทองที่ท้ายเหมืองนะคะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ160หลังคาเรือนพอเกิดเหตุปุ๊บค่ะท่านผู้ว่าก็สั่งการปั๊บเลยให้หน่วยงานลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบเร่งด่วนโดยมีการอบพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็นำเรือยางเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรพสต.นะคะแล้วก็มีการดูแลแบบใกล้ชิดจากทั้งเจ้าหน้าที่จากญาติด้วยค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านนายอำเภอท้ายเหมืองนะคะก็ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยตอนนี้เนี่ยก็หลายคนกังวลว่าสถานการณ์เป็นยังไงไปแล้วนะคะขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำเริ่มลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองแหละที่เราได้บอกไปว่าวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ประมาณร้อยละ 70% ยังถือว่าเยอะอยู่ค่ะท่านผู้ว่าเองพอได้ลงพื้นที่ปุ๊บค่ะก็ได้ทราบถึงสาเหตุสำคัญของน้ำท่วมนะคะว่าฝนมันตกหนักมากเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำคลองเป็นจำนวนมากประกอบกับว่าบางช่วงของเส้นทางก็มีตะกอนดินตะกอนทรายวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่นี่แหละปัญหาสำคัญคุณผู้ฟังก็ต้องมาหาแนวทางป้องกันในระยะยาวไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะวางแผนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวรอฟังแผนของท่านผู้ว่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของการขุดลอกคูคลองทั้งเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็พร้อมสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นนโยบายการสั่งการจากท่านผู้ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่ของพังงานะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวมาคุย

ดีพอให้รอใหม่ค่ะผลงานเพลงจากเต้นนรารักษ์นะคะนานมากแล้วผลงานเพลงนี้คุณผู้ฟังแต่ก็รู้สึกว่าอยากเปิดเพลงที่เราไม่เคยฟังนานๆแล้วก็รู้สึกว่าพอนานๆทีกลับมาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ทำให้ย้อนถึงในยุคนั้นว่าเอ้ยฉันเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนนะฉันเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ได้แก่หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านมายาวนานจริงๆนะคุณผู้ฟังผ่านผลงานเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันในทุกๆวันนี่แหละก็ใครชื่นชอบเพลงไหนขอกันเข้ามาเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวในทุกๆวันเนาะมาจะเจอกันได้9นาฬิกาก็ขอเพลงตั้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพอถึงคิวปุ๊บเราเปิดให้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะเป็นข่าวสารในกระบี่กันบ้างเนาะที่ค้างคากันเอาไว้ตอนนี้เนี่ยกระบี่เขายกระดับแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยนะคะแล้วเขาก็มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ของการทำเมืองท่องเที่ยวนี้เนี่ยให้ไปสู่ในระดับนานาชาติค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีโอกาสไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติค่ะให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือว่านปท.รุ่นที่14ค่ะซึ่งก็มีการอบรมกันเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องที่ผู้ว่าท่านได้ไปบรรยายพิเศษเนี่ยน่าสำคัญเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนในระดับนานาชาติน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าท่านได้ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เกิดความยั่งยืนทั้งเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเราต้องมีการปรับตัวให้ได้ในทุกๆบริบทนะคะโดยทางจังหวัดเองท่านผู้ว่าบอกว่ากระบี่เนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันเกิดความสมดุลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนค่ะโดยจังหวัดกระบี่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์สำคัญ2ด้าน1คือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ2ค่ะการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมุ่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานในระดับสากลค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิดกระบี่โกกรีนนะคะที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ

ด้านความปลอดภัยทั้งระบบ CCTV อัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะยังผลักดันการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งการเป็นเมืองไม้ซิตี้หรือว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการประชุมสัมมนาได้ในระดับสากลหรือว่าจะขับเคลื่อนให้กลายเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้หรือการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพเชิงวัฒนธรรมเชิงชุมชนอาหารฮาลาลแล้วก็มีการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะมาตรการในการสร้างความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณผู้ฟังคือเขาตั้งเป้าหมายไว้ดีนะคะแทบจะครอบคลุมในทุกบริบทแล้วนะจากที่ฟังมานะคะซึ่งจริงๆแล้วกระบี่เนี่ยมีต้นทุนทางศักยภาพของการท่องเที่ยวเยอะมากมายอยู่แล้วค่ะทางทะเลทางบนบกทางวิถีชุมชนคือเขาก็มีความหลากหลายของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกหยิบยกไปต่อยอดก็จะไม่สร้างคุณค่าได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าถูกหยิบยกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกๆอำเภอของจังหวัดกระบี่แล้วนำไปชูเป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่เราอยากจะเห็นบทบาทการพัฒนาที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดทำแล้ว1ปีที่มีการทำเป็นยังไง2ปีต่อไปเป็นยังไง3ปีต่อไปเป็นยังไงเราอาจจะได้เห็นกระบี่เนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่กระบี่ค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดระนองเมื่อวานนี้ค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะระนองค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้หลายต้นมากค่ะก็นำทีมโดยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในศาลากลางนะคะเที่ยวร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกจิตสำนึกด้านการรักสิ่งแวดรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรให้กับประชาชนซึ่งการปลูกต้นไม้ที่เขาจัดขึ้นนะคะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นหลายชนิดเลยคุณผู้ฟังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นต้นอินทนิลค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองอะนะคะจำนวน20ต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีต้นพญาไม้จำนวนอีก4ต้นต้นตะเคียนทอง10ต้นต้นจามจุรี5ต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพันไม้ที่มีคุณค่าทางด้านการให้ร่มเงาให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีโอกาสมาในจังหวัดระนองแล้วก็ได้มองเข้าไปผ่านทางศาลากลางจังหวัดระนองนะคะคือจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วก็ยังคงมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่คุณผู้ฟังยังมีอยู่ก็เป็นสิ่งที่อนุรักษ์กันมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วก็ในทุกๆปีก็มีการปลูกเพิ่มขึ้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดระนองของเราค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันต้นไม้ประจำปีเท่านั้นนะในทุกๆโอกาสเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ละค่ะก็การปลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะได้ช่วยให้บรรยากาศในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยคือมีธรรมชาติมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ในสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะวันนี้นำข่าวมาฝากกันครบถ้วนคุณผู้ฟังในทุกๆจังหวัดในระดับพื้นที่บ้านเราแล้วก็ในส่วนกลางของระดับนโยบายของรัฐบาลก็นำมาฝากกันนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะยังมีเวลาอยู่อีกประมาณกี่วันนะวันนี้วันที่27 28 29เนี่ยแหละประมาณ 2-3 วันเนี้ยนะคะลงทะเบียนกันให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40% ตอนนี้
ยคือคนเริ่มลงทะเบียนแบบจางๆแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกระตุ้นกันเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันค่อยไปลงวันสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวก็ลืมไปนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจลงทะเบียนแล้วก็ได้แล้วเนี่ยพอถึงเวลาใช้จ่ายมันได้รับสิทธิ์ดีเลยทีเดียวนะคะกับการที่รัฐบาลช่วยออกให้ถึง 60% เราจ่ายเองแค่ 40% ก็ช่วยลดภาระค่าของชีพได้ดีเลยทีเดียวก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
13: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขาธิการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
15: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
6: จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
17: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
18: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
17: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ันเคยรักใคร
1: I love you
0: I love you
2: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
3: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจนถึงสุขสารแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะเราจะการวันนี้อังคะไม่ใช่ค่ะขออภัยนะคะในวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พุธที่27 พฤษภาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนุรีส่วนวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องเดวสุรัตน์นะคะจะเจอกันเป็นประจำค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพียงพร้อมแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเริ่มกันด้วยข่าวสารแรกกันเลยสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของทางครม.เห็นชอบใช้ขสมก.ครม.เห็นชอบให้กับทางขสมก.ใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรอฟอร์มนั่นเองนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1 นะคะบริเวณพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมนั่นเองต่อมาแห่งที่2เป็นพื้นที่บริเวณลานจอดรถในส่วนของสถานีเคหะนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการค่ะต่อมาพื้นที่ที่3แห่งที่3เป็นพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ของขสมก.ระยะเช่านั้น8ปีค่ะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568อนุมัติให้ขสมก.เช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมก.ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรฟม.ให้เกิดประโยชน์เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนั้นหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยขสมก.ก็มีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569นี้นะคะปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีแล้วก็กำหนดการรับมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายน2570นั่นเองค่ะครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พ.ศ. 2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1หรือว่าเฟสที่1นะคะเพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล นะคะตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574นะคะจนถึงปีพ.ศ. 2582โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากนะคะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีมีการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะซึ่งก็มีการหารือกันประเด็นสำคัญดังนี้นะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะสำหรับAI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนั่นเองค่ะต่อมา2ก็คือการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและก็มุ่งมั่นที่จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศ3นะคะเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์ค่ะจากการที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอมบราโกก็จะมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่แสวงหาความร่วมมือทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์จนประสบผลสามารถดำเนินคดีส่งกลับผู้ต้องหานะคะส่งตัวกลับผู้ต้องหารวมทั้งสามารถที่จะจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากค่ะ 4ก็คือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมานะคะนายรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพแล้วก็กฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลนะคะภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตามJoint Statement ที่ได้มีการลงนามปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028นะคะซึ่งก็เป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะมาดูทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้ค่ะ27พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกานะคะมอบนโยบายแก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะณสำนักงานทรัพยากรน้ำที่7อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะคุณผู้ชมคุณฟังคะมาต่อกันที่ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะกับการยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับในส่วนของระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนค่ะซ้ำรอยนั่นเองนะคะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงนะคะโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดแล้วก็วางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการก็จะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยนะคะสร้างการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดการสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกค่ะมีการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสปท.นะคะซึ่งสูงถึง 17,000 คนนะคะโดยรับเพียง 2,050 คนเท่านั้นคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสุดเข้มงวดปิดตายทุกช่องทางทุจริตฆ่าโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์เด็ดขาดค่ะด้านของนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกปท.เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสปท.ปี2569นะคะโดยมียอดผู้สมัคร 17,002 คนค่ะขณะที่สามารถที่จะบรรจุได้ประมาณ 2,050 อัตราเท่านั้นนะคะซึ่งก็ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่13มิถุนายน2569เน้นคัดเลือกเป็นไปตามความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตสปท.จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกที่ให้ทางสปท.แล้วก็สสส.ถือปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ หนึ่งก็คือห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานนะคะเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือผอ.สสส.เนี่ยนะคะรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาดต่อมา2ค่ะก็คือให้ผอ.สพท.แล้วก็ผอ.สสส.แจ้งคณะบุคคลในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานะคะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ากระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด3ค่ะสอดส่องกำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกนะคะสมาชิกค่ะกำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตและมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสพท.ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติก่อนสอบระหว่างสอบแล้วก็หลังสอบไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ทางสพท.แล้วก็สสส.นั้นใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นก่อนสอบสอดส่องกำกับดูแลจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โดยมิให้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นต้นค่ะระหว่างสอบก็กำหนดบุคคลในทางลับรับฟังสังเกตสถานการณ์แล้วก็รายงานไปให้กับทางประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบทราบกำหนดจุดรับแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉินห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเป็นต้นและหลังสอบนั้นนะคะให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบแล้วก็ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือว่ากระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพท.นะคะซึ่งสูงมากเลยนะคะ 17,000 คนด้วยกันแต่ว่ารับเพียง 2,050 คนเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสูงมาตรการที่สูงก็คือมาตรการสุดเข้มงวดนะคะปิดตายทุกช่องทางการทุจริตคาดโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์โดยเด็ดขาดค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของการที่แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้มีการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันนะคะดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงแล้วก็บุตรสาวเด็กหญิงอันฟานีฮายีสุหลงณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ทางแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะอีกหนึ่งเรื่องละกันช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักฟังงานเพลงประพอกันถึงเวลาเลเวลอัพปั้นร้านค้าออนไลน์ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะปีในเกื้องของการเปลี่ยนวิกฤตต้นทุนให้เป็นโอกาสทำกำไร DBD จับมือพันธมิตรเปิดประตูสู่ช่องทางขายระดับประเทศบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmark แล้วก็ Next Gen Commerceพร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะทำให้คุณนั้นพลาดไม่ได้นะคะฟรีกับค่า GP ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่ะฟรีคูปองส่วนลดสนับสนุนยอดขายสูงสุด 25,000 บาทต่อร้านค้าค่ะฟรีสนับสนุนค่าขนส่ง1เดือนก็คือ 5,000 บาทต่อร้านพิเศษสุดๆนะคะ KOI อินฟลูเอนเซอร์ช่วยไลฟ์สดปั้นยอดขายให้ปังค่ะจัดแคมเปญภายในเดือนพฤษภาคม2569นี้รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 รายเท่านั้นก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือลงทะเบียนเลยนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่ในส่วนของเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025475959 025475959หรือว่าที่เว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: 10นาฬิกากับ43นาทีอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดือดมันกันต่อช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะภูเก็ตประชุมคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste สืบสารภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านสู่มรดกวัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมนะคะพร้อมด้วยนางสุภาวดีภัยพักนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายสมศักดิ์โสภานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste นั่นเองประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารประจำจังหวัดภายใต้กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังเลือนหายจากสังคมไทยยกระดับและพัฒนาให้เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตลอดจนอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศรวมถึงส่งเสริมการนำวัตถุดิบพื้นถิ่นและสมุนไพรในชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอาหารพื้นบ้านให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบ่งออกเป็น5ด้านประกอบด้วยด้านอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านความเสี่ยงต่อการสูญหายด้านวัตถุดิบท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการและสรรพคุณสมุนไพรแล้วก็ด้านการต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้นเนี่ยมี100คะแนนด้วยกันนะคะทั้งนี้มีผู้เสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน6เมนูด้วยกันนะคะจำนวน6เมนูด้วยกันก็ได้แก่ผักยำพร้าวคั่วภูเก็ตนะคะบีถ่ายบักต้มส้มภูเก็ตหัวจูดทึ่งนะคะปลาถ้ำลิพรใต้แล้วก็แกงตุมิซึ่งก็ล้วนเป็นอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเมนูที่มีความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อนจัดส่งข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะมาที่ในส่วนของพังงากันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่ท้ายเหมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนสำรวจแก้ปัญหาระยะยาวค่ะเมื่อวานนี้นายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองนะคะโดยมีทางด้านของนายบัญชาธโนอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุประสิทธิ์เอี่ยมเจริญนายอำเภอท้ายเหมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะด้านของนายสมพรหลีทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองก็ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นพร้อมเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมไปถึงรายงานจุดปัญหาและพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งเนื่องจากช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่7ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองรวมกว่า160หลังคาเรือนด้วยกันหลังเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะภายหลังเกิดเหตุทางด้านของนายภัยรัฐเพ็ญยวนผู้ราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีการอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยง

ที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการรับทราบถึงสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำคลองจำนวนมากประกอบกับบางช่วงของเส้นทางน้ำมีตะกอนดินตะกอนทรายและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองนะคะเร่งสำรวจพื้นที่ตลอดแนวลำคลองเพื่อดำเนินการขุดลอกคูคลองแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะที่กระบี่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่กวาดล้างยาเสพติดจับ2คดียึดยาบ้า114เม็ดตามยุทธการกระบี่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้นายปรีชาสิงห์ทองในอำเภอเมืองกระบี่นะคะสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ลงพื้นที่ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินซี154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่เพื่อที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะผลการปฏิบัติสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้2คดีผู้ต้องหา1รายพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมทั้งสิ้น114เม็ดในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะคดีแรกเจ้าหน้าที่จับกุมชายอายุ32ปีพร้อมด้วยของกลางยาบ้านะคะจำนวน45เม็ดบริเวณหลังบ้านพักในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยส่วนคดีที่2เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังเดียวกันค่ะแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีก69เม็ดภายหลังการจับกุมชุดปฏิบัติการได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำส่งของกลางพร้อมผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอำเภอเมืองกระบี่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่พื้นที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะที่ระนองจังหวัดระนองมีการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระนองครั้งที่5ทับ2569ค่ะเมื่อวันนี้นะคะที่ห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองณห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระนองครั้งที่5ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอัยการข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะในที่ประชุมได้รายงานผลการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมในเดือนที่ผ่านมารวมไปถึงการรับจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดระนองนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นในส่วนของการช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในการดำเนินคดีจำนวน3รายด้วยกันค่ะแล้วก็ทางจังหวัดระนองนั้นนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเดินหน้าจัดระเบียบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานหอพักให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันนี้นะคะที่ห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนราชันมีน้อยผู้ราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองครั้งที่1ทับ2569ค่ะโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจการหอพักในพื้นที่จังหวัดระนองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองตามคำสั่งจังหวัดระนองที่2010/2567ลงวันที่21สิงหาคม2567รวมไปถึงรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติการในส่วนของหอพักนะคะตามคู่มือปฏิบัติงานหอพักตามในส่วนของพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558ซึ่งก็จัดทำโดยกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการหอพักให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มาตรฐานที่กำหนดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะที่ประชุมได้

ร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองโดยมีการรายงานผลการสำรวจข้อมูลหอพักในพื้นที่จังหวัดระนองประจำปี2568พบว่ามีทั้งหอพักสถานศึกษาแล้วก็หอพักเอกชนบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลราชกรูดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจันนะคะแล้วก็ทางเทศบาลตำบลกำพวนซึ่งก็มีการรายงานพบหอพักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนค่ะทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการก็ได้เสนอแนวทางดำเนินการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลหอพักให้เป็นปัจจุบันการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการหอพักที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายหอพักแก่ประชาชนแล้วก็สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยนะคะจังหวัดระนองก็มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานหอพักในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเป็นระเบียบแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวให้ฟังกันเพียงเพราะๆทิ้งท้ายแล้วกันนะคะส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้พบกับน้องดิวสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีตนาการลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDPน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: บ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเรียวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก้าขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
5: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นคงจักนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่27นะคะพฤษภาคม2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและโซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นที่จะต้องนํามาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะกับการที่ทางด้านของในเรื่องของนางสุภมาศค่ะขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพนะคะหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านนะคะซึ่งสคบเองเร่งเคลียร์ทุกเคสค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์นะคะต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่ค่ะหลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยมีการแอบอ้างค่ะโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วนะคะและไม่สามารถที่จะเดินทางได้จริงรวมเสียหายกว่า10ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะนางสุภมาศนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะคะสคบเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์ในลักษณะนี้แล้วด้วยกันถึง8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทซึ่งพฤติการเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วงแรกนะคะผู้ซื้อก็ได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อค่ะจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะในปีนี้เองบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วนะคะซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันแล้วก็ภาษีสนามบินเมื่อโอนไปนะคะเมื่อทวงเงินก็มีการที่จะเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องของการปกป้องประชาชนและการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้มีการกำชับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้และมั่นใจว่าทุกเรื่องค่ะต้องร้องเรียนแล้วก็ไม่ตกหล่นแต่ทั้งนี้ค่ะหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องนะคะร้องทุกข์ได้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนสคบ1166นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ให้ความสำคัญในช่วงนี้ค่ะ

กลับมาในช่วงนี้นะคะผู้ฟังเรามาติดตามในเรื่องของรองนายกนะคะอีกนิติเผยผลการหารือภาคเอกชนนะคะเตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนข้อเสนอค่ะเร่งโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการลงทุนสู่ระดับภูมิภาคค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าภายหลังการหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีและตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถค่ะเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการระบุนะคะว่าในวิกฤตพลังงานและความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเองจะดึงดูดย้ายฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะด้วยกล่าวว่าภาคเอกชนได้นำเสนอแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน4ด้านหลักประกอบด้วยการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะการลงทุนพลังงานสะอาดและระบบสายส่งอัจฉริยะซึ่งก็เป็นการพัฒนากำลังคนนะคะเพื่อที่จะมายกระดับทักษะแรงงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยี AI และระบบคลาวด์ค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังภาคเอกชนก็ได้มีการนำเสนอเรื่องของการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยดึงจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลค่ะและการเกษตรสมัยใหม่พร้อมได้มีการผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตและการจัดการที่ดินสาธารณะค่ะโดยให้นำโมเดลการทำงานเชิงรุกนะคะมาปรับใช้พร้อมได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เองค่ะรัฐบาลก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก4ทีนะคะนั่นก็คือมุ่งเป้าชัดเจนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีรวมไปถึงการทำงานร่วมกันค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีดำริให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือเรียกง่ายๆนะคะว่ากรอ.ค่ะเป็นกลไกหลักเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการหารือกันในส่วนของภาครัฐบาลรวมไปถึงภาคเอกชนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน4ด้านหลักกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะได้มีการกำชับนะคะปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนกันด้วยอธิบดีกรมการปกครองได้มีการลงนามด่วนที่สุดหาถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนค่ะและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้มีการลงพื้นที่นะคะสร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือค่ะหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านอยู่บริเวณชายแดนค่ะจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนในการผ่านแดนค่ะเพื่อที่จะสังเกตความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชานะคะที่อาจจะมีการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่รวมไปถึงให้ในอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแต่ถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานกรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาพูดคุยในส่วนของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

มากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะประชุมเตรียมพร้อมนะคะรองรับฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีนายทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงของฤดูฝนนี้พร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากในหลากหลายอำเภอรวมไปถึงหาแนวทางนะคะเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการเตรียมความพร้อมค่ะด้านกำลังพลเครื่องจักรอุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้ค่ะในบัญชาธนูอินนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามนะคะสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูมรสุมนี้ค่ะผู้ฟังก็ในช่วงนี้นะหลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกบ่อยนะคะฝน8-4ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างในส่วนของจังหวัดพังงาที่จะให้ทุกการเดินทางรวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินกันด้วยค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นกับทางด้านของททสำนักงานพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังเขาได้มีการจัดแคมเปญนะในเรื่องของใครที่ชื่นชอบในส่วนของการกินทุเรียนสาลิกานะคะหวานอร่อยเนื้อนุ่มนะคะก็มาพักผ่อนมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยถึงกันในสวนนะคะท่ามกลางธรรมชาติที่สีเขียวนะคุณผู้ฟังก็เป็นทางด้านของฤดูกาลทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยถึงเดือนมิถุนายนนะก็ชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่กำลังรับฟังอยู่นะมาสัมผัสรสชาติความอร่อยของทุเรียนสาลิกาและมังคุดที่พังงานะคะในสวนผลไม้ทั้ง34สวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับราชาแห่งผลไม้เมืองพังงาทุเรียนสาลิการาชาแห่งทุเรียนพื้นบ้านขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมหวานมันรสชาติกลมกล่อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นราชินีผลไม้มังคุดที่พังงานะรสชาติก็จะมีในเรื่องของการรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะผู้ฟังก็ไปกันได้นะเขาก็จะมีการปักหมุดนะคะทั้ง34สวนนะไปกินแบบสดๆในสวนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานนำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี
1: ้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนาธิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเริ่มและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัศการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN โดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
4: รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้โอกาสเนี้ยชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขณะเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดเราจะเดินหน้าได้ยังไง
3: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์กล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอริง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
5: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้า ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
6: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่5 พอ6 โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1 มิถุนายนจะได้ใช้เงินค่ะ
5: ขณะที่นางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3 เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
7: เข้าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3 เท่าคราวที่แล้วน่ะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
5: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000 คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการถอดบทเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
9: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
8: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายรายละ2,900,000 บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม17ถึง45บาทเปลี่ยนเป็น17ถึง44บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทะแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2 สัปดาห์นี้ นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
11: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยจะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบ Safe Mode บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
2: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
12: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเกมราชสีเมืองใหม่สิรินธรน้ำขุ่นนาจลวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
13: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
15: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรเนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรงการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทยเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลีฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมดทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเลนบรันสันและมิคาลบิดเจสช่วยการทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMX ไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุธาชิตมณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับ คีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหร็มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่
18: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
17: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พักฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซูเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอาร์กองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาคองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่าAIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่าน่านซึ่งหมายถึงนานและลำบาก คำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง

0: ่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย3ถึง5ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่

0: บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่าง1มื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการเพลงอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดการบรรเลงมาอย่างประณีตนะคะโดยศิลปินรุ่นใหม่จากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมาร่วมกันอนุรักษ์และเพลิดเพลินไปกับรายการของเราพร้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ค่ะและ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงค่ะรวมไปถึงทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT to HD กฎหมายเลข2ทุกวันอาทิตย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะรวมไปถึงทุกท่านถ้าเกิดว่าสนใจติดตามผลงานของพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ Facebook Fanpage YouTube Channel รวมไปถึง TikTok ด้วยนะคะพิมพ์คำว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์และคุณณัฐวิจิยจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยค่ะควบคุมรายการโดยคุณดินรพัฒน์รุ่งเรืองดุริยางคศิลปินอาวุโสค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์บันทึกภาพและเสียงโดยช่างเทคนิคฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะแต่จะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นจากของเดิมค่ะที่เป็นอัตราจังหวะ2ชั้นใช้เป็นเพลงโหมโรงประเภทเสภาพระองค์ทรงสอดแทรกลูกล้อลูกขัดเป็นลักษณะคลื่นต่างๆซึ่งสมกับชื่อของเพลงคลื่นกระทบฝั่งกันเลยทีเดียวค่ะเพลงโหมโรงเสภานะคะเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานสำหรับเพลงนี้นะคะแต่เดิมตามแบบแผนของเพลงโหมโรงจะต้องใช้หน้าทับปรบไก่ค่ะแต่ความพิเศษของเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะใช้หน้าทับสองไม้เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งซึ่งจะบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงวงเครื่องสายไทยในเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในสำหรับช่วงที่สองนี้นะคะจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มในเพลงแขกมอญสามชั้นค่ะเพลงแขกมอญสามชั้นเป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ที่มีสำนวนไพเราะนักดนตรีไทยนิยมนำมาบรรเลงและขับร้องกันโดยทั่วไปค่ะแต่ความน่าสนใจของเพลงแขกมอญนี้นิยมนำมาประพันธ์เป็นเพลงเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีต่างๆในการบรรเลงเดี่ยวนี้นะคะถือว่าเป็นการใช้กลวิธีพิเศษของแต่ละเครื่องดนตรีโดยเฉพาะผู้บรรเลงจะต้องใช้ทักษะหลายด้านทั้งความจำความแม่นยำรวมถึงการอวดฝีมือของผู้บรรเลงและทางเพลงของผู้ประพันธ์ค่ะสำหรับทางเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนี้นะคะผู้บรรเลงได้รับการถ่ายทอดมาจากครูสืบศักดิ์ดุริยประณีตค่ะบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มโดยคุณภาคภูมิรุ่งเรืองดุริยางคศิลปินปฏิบัติงานสำหรับเครื่องกำกับจังหวะฉิ่งนะคะบรรเลงโดยคุณชริตตรีหิรันและกรองสองหน้าโดยคุณกฤตินทร์สิริพุฒค่ะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ

0: และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญสามชั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเมื่อต้นรายการได้เกริ่นไว้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยซึ่งตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับแขกรับเชิญค่ะคุณอัศดาวุฒิสาคริกในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานเพลงดิฉันภัทรวดีนิสุนารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักกับอาจารย์อัศดาวุฒิสาคริกหรือว่าครูเอครูเอเป็นทายาทรุ่นเหลนของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะและตอนนี้ครูเอก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับครูเอให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณโยครับ
1: ครูเอคะได้ข่าวว่าครูเอเนี่ยเป็นทายาทรุ่นหลานของหลวงประดิษฐ์ไพเราะอยากให้ครูเอเล่าถึงความเป็นมาเล่าตำนานซะหน่อยว่าคำว่าทายาทรุ่นเหลนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ
2: อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านสังคมหน่วยเล็กที่สุดของไทยหรือของสยามก็คือบ้านแต่ละบ้านก็จะมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในแต่ละอย่างบ้านของคุณครูหลวงดิพเราะนั้นก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆบ้านเดิมของท่านอยู่ที่สมุทรสงครามหรืออัมพวาแต่ว่าก็ได้โยกย้ายเข้ามาอยู่ในพระนครหรืออยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับดนตรีถวายงานกับพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5 6 7 8เรื่อยมาจนกระทั่งก็มีทายาทนะครับคุณย่าของผมอาจารย์บรรเลงศิลปะบรรเลงก็เป็นบุตรสาวคนที่สองของคุณครูหลวงดิพเราะบุตรสาวคนโตชื่อชิ้นศิลปะบรรเลงเราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งเพลงช้างที่เราร้องกันอยู่ทุกๆวันนี้นะครับจากบ้านหรือสำนักดนตรีก็กลายมาเป็นมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะในปัจจุบันครับ
1: มูลนิธิตอนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะเราเปิดให้น้องๆหรือว่าเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยไหมมีการเรียนยังไงบ้างคะ
2: เรื่องของดนตรีก็จะเป็นภารกิจหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอนุรักษ
1: ์
2: สืบสานส่งต่อและพัฒนาสร้างทางเลือกแต่อย่างไรก็ตามเรื่องดนตรีมันไม่ได้อยู่โดดๆนะครับเราใช้ดนตรีเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะทำใหถ้าในระดับของเยาวชนก็เป็นการพัฒนาเยาวชนให้ผ่านเรื่องของดนตรีผ่านเรื่องกิจกรรมค่ายผ่านกิจกรรมการประกวดดนตรีหรือว่านำไปสู่การเป็นวิชาชีพได้นำดนตรีไทยของเราให้เข้าไปสู่ในสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มต่างๆอินเทอร์เน็ตเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็จะย้อนกลับไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์คือเรื่องของ archive หรือจดหมายเหตุหรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ดำเนินการอยู่ทุกปัจจุบันนี้ครับ
1: ทีนี้มาที่ตัวครูเอบ้างดีกว่าครูเอได้นิยามตัวเองในวงการดนตรีไทยไว้ยังไงบ้างไหมคะ
2: จริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยในแต่ละช่วงวัยของเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงครับถ้าเรามองในยุคที่เราเด็กๆหน่อยวัยรุ่นหน่อยเราก็คือเราก็ชอบที่จะเล่นดนตรีนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: เราก็ชอบฟังดนตรีเราก็อยากเห็นคนเก่งๆที่เป็นไอดอลของเราเล่นดนตรีแต่เมื่อโตขึ้นมาในสังคมดนตรีหรือบ้านดนตรีของผมเนี่ยผมได้เห็นการจัดการอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้พื้นที่บ้านของเราเนี่ยกลายมาเป็นบ้านของเราทั้งหมดการที่เราตัดสินใจลุกออกจากระนาดสักรางหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้เราสร้างพื้นที่ให้คนมาเล่นระนาดได้อีก100คนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเหมือนภาพยนตร์โหมโรงที่เราเห็นระนาดอยู
1: ่
2: ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดกระบวนการเล่าที่มันสามารถที่จะกระทบกับใจคนได้มันก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคืนคุณค่ากันมาได
1: ้ทีนี้ถ้าย้อนถามไปในวัยเด็กเลยนะครูเอว่าทำไมครูเอถึงมาเริ่มดนตรีไทยมีจุดเริ่มต้นยังไงพื้นฐานเลยเนี่ยครอบครัวแน่นอนเพียงแต่ว่าทำไมใจเราถึงรักแล้วก็พร้อมที่จะสานต่อดนตรีไทยคะ
2: สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือสัปปายะคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ไม่ใช่เล่าเรียนนะเรียนรู้แล้วตื่นมาเราเห็นอะไร
1: เรียนรู้กับเล่าเรียนนี่ต่างกัน
2: อาจจะต่างกันแล้วโดยธรรมชาติของเราตื่นมาเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเราได้ฟังคนคุยกับอะไรเราได้เห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนำเราไปสู่สิ่งอื่นๆเช่นเมื่อเราเล่นดนตรีได้มันทำให้เรามีโอกาสได้ ไปสู่ที่อื่นไปต่างประเทศได้ไปแหล่งต่างเหล่านี้แล้วเมื่อเราเริ่มสนใจแล้วความสนใจของเราก็จะนำไปสู่ลำดับต่อไปคือการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนผมคิดว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยในเรื่องปัจจุบันว่าเรากำลังสร้างสื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของคุณเอง
2: ถ้าพูดถึงเอาจำนวนผู้ที่เล่นดนตรีก่อนผมคิดว่ามากกว่าเดิม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าพูดถึงฝีมือของเด็กๆและเยาวชนมีมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่จะน้อยลงคือในเรื่องของความรู
1: ้
2: เราปฏิบัติได้แต่เรายังไม่ซาบซึ้งหรือลึกซึ้งเพียงพอที่จะบอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติได้เนี่ยมันคืออะไร
1: ปัจจุบันตอนนี้อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ดนตรีไทยเนี่ยเจือจางลงไปคะ
2: ผมคิดว่าไม่ได้เจือจางนะผมคิดว่าเราได้ฟังกันมากขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยเพราะว่าสื่อในสมัยก่อนนะครับยุคผมเป็นยุคเทปคาสเซ็ตคุณโยทันเทปคาสเซ็ตไหมฮะ
1: ก็ทันอยู่ค่ะ
2: นะฮะโอกาสที่จะฟังมันน้อยมากเทปคาสเซ็ตอันหนึ่งกับอย่างที่สองคือวิทยุ
1: ค่ะ
2: ซึ่งดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นได้สร้างคุณประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมากมายผมเรียนจากที่นี่ด้วยอีกส่วนใหญ่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของสื่อได
1: ้
2: สามารถที่จะอัดคลิปตามTikTokตามอะไรก็แล้วแต่ที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นั่นแหละครับเมื่ออะไรที่มันรวดเร็วมันก็อาจจะขาดความกันกรองขาดทิศทางว่าแล้วสิ่งที่เราดูมันมุ่งไปทางไหนการที่มันมีคลิปอะไรสักอย่างที่เป็นไวรัลคนดูเป็นล้านๆคนแต่ว่ามันไม่ได้ตอบในเรื่องโจทย์ในเรื่องของความถูกต้องความเหมาะสมมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาครับว่าแล้วเราจะบอกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อแชร์เข้าไปตรงนั้นครับ
1: ค่ะตัวคุณเองจากวันที่เริ่มรักเริ่มเล่นดนตรีไทยแรกๆเลยนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะถ้าคร่าว
2: ๆถ้าเริ่มเล่นจริงๆจังๆเนี่ยผมเริ่มหัดประมาณ9ขวบแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ะ
2: นะฮะคงไม่ได้บอกว่ากี่ปีเพราะจะดูแก่มาก
1: เพราะเดี๋ยวรู้อายุใช่ไหม
2: เดี๋ยวรู้อายุที่จริงก็ปีนี้57แล้วนะครับแล้วก็คือถ้าเราเรียนดนตรีอยู่คนเดียวเนี่ยมันเกิดความเบื่อได
1: ้
2: เหมือนกับในยุคหนึ่งผมเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยผมก็สงสัยว่าเราจะหาค่า x ค่า y ไปทำไมผมไม่อยากรู้
1: อ
2: ่ะผมก็เลยทิ้งมันทีนี้ถ้าเรามีเป้าหมายของการเรียนหรือเรามีสังคมของการเรียนเช่นเราเรียนอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปคุยเรื่องเพลงนี้กับคนอื่นได้เพลงนี้ก็สามารถไปใช้ที่นี่ได้หรือมันมีการประกวดมันมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะสร้างเป้าหมายของการเรียนรู้ของเด็กๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้ไปตรงไหนได้บ้างนะครับ
1: พูดถึงมุมมองดนตรีไทยในอนาคตต่อไปหน่อยว่าในมุมมองครูเอ๊เนี่ยมีทิศทางแบบไหนคะ
2: ผมคิดว่าจะมีคนนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสื่อที่มันไปรวดเร็วแล้วก็จะมีการหาวิธีการในการนำเสนอนำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปนำเสนอที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอาง่ายๆเราในยุคหนึ่งเราไม่คิดว่าเราจะเห็นคนใส่สบายกับกางเกงยีนแต่ในยุคหนึ่งก็เหมือนกันดนตรีก็เหมือนกันถามว่ามันถูกไหมมันสวยไหมมันก็แล้วแต่บุคคลอีกแหละ
1: ไม่ได้มีแบบแผนตายตัว
2: แต่ว่าเดิมจริงๆมันมีแบบแผนของมันอยู
1: ่
2: ผมคิดว่าเรื่องของแฟชั่นหรือความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการสะสมมีการพูดคุยมีการใช้กันอย่างสืบเนื่องมันก็อาจจะกลายเป็นแบบแผนหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกับเราบอกว่าดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่5เป็นยังไงเนี่ยเรารู้เราอธิบายได้แต่ถ้าเราบอกว่าแล้วดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่10เป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเราได้สร้างอะไรใหม่ขึ้นในยุคสมัยนี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่าเราเป็นนายของดนตรีเราเป็นคนสร้างดนตรีอย่าให้ดนตรีมาเป็นตัวกำหนดเราว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได
1: ้
2: เพียงแต่ว่าเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมไทยนั้นมันมีคำหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องคำว่ากาลเทศะสำคัญที่สุดครับ
1: เหมือนอย่างที่ต่างประเทศเขานำดนตรีไทยไปประยุกต์ก็ต้องไปดูว่าไปเปิดที่ไหน
2: เราจะใช้
1: การแสดงที่ไหน
2: สื่อสารกับใคร
1: พอเอาไปประยุกต์กันแล้วถ้าไปใช้ในงานแฟชั่นก็อาจจะดูเหมาะสมก็อาจจะดูประยุกต์ก็อาจจะดูแปลกใหม
2: ่
1: แต่ถ้าไปในงานพิธีก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนาะทีนี้พอกลับมาในไทยของเราบ้างครูเอ๊มีทิศทางการมองดนตรีไทยกับเยาวชนไทยยังไงบ้างคะแนวทางการพัฒนา
2: เอาเรื่องของเยาวชนก่อนนะครับสมัยเราเด็กๆเนี่ยไม่รู้เราหรือเปล่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าเชื่อเนี้ยทำไปก่
1: อ
2: นเดี๋ยวโตเดี๋ยวมันเกิดประโยชน์เองเดี๋ยวมันรู้เองแต่กับปัจจุบันนี้มันใช่อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์ระยะสั้นที่เด็กจะต้องรู้ว่าเรียนไปแล้วมันได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่เราจะต้องอธิบายกับเขาว่าเรียนแล้วได้อะไรคำว่าเรียนแล้วอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องวางไว้แล้วมันไม่ใช่หมัดเด็ดหรือมันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าควรจะมาพูดแล้วอ
1: าจจะไม่ใช่จุดเด่นในตอนนี้
2: ไม่ใช่ต้องบอกเรียนแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับเขาก่
1: อ
2: นหนึ่งประโยชน์ง่ายสุดกับเขาคือสนุกจะสนุกได้อย่างไรสองเกิดประโยชน์กับตนเองและคนอื่นได้อย่างไรสามแล้วเขาจะเอาเนี้ยไปทำอะไรต่อสี่มันสามารถกลายเป็นวิชาชีพหรือว่ามันมีสตุ้งสตังเข้ามาได้ไหมมันก็จะมีหลายขั้นตอนที่เป็นแรงจูงใจของเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้ครับ
1: คือเราหมายความว่าเราจะไม่ยัดเยียดคำว่าอนุรักษ์ให้เด็กๆละเราจะต้องให้เขาเริ่มที่ตัวเขาก่อนว่าเรียนเราได้อะไรอย่างที่ครูเอ๋บอกแรกๆเลยต้องสนุกก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สนุกเนี่ยไม่อยากเรียนแล้ว
2: ถ้าเราไม่รักเราไม่ทำ
1: ไม่อยากเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องมองต่อไปว่าเอามาใช้ทำมากินได้หรือเปล่าถ้านำมาประกอบอาชีพได้ทีนี้เราก็จะไปต่อนี่คือแนวทางที่ครูเอ๋มองว่าการที่ดนตรีไทยเนี่ยจะอยู่ในสังคมไทยแล้วก็มีประโยชน์กับเยาวชนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นทิศทางประมาณนี
2: ้แต่มันไม่ใช่อยู่ที่เด็กอย่างเดียว มันอยู่ที่องค์คาพยพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการสร้างกระบวนการที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างไรมีคุณค่าและมีราคาด้วยเพราะว่าบางทีอุดมการณ์มันอย่างเดียวมันไม่ได
1: ้
2: บางคนเก่งนะครับแต่ว่าเมื่อมันประกอบอาชีพไม่ได้มันไม่มีผลตอบรับมาก็จะลำบากเหมือนเอาไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยนะเร็วๆนี้มีไวรัลอันหนึ่งอยู่ใน Facebook ที่บอกว่าหาครูสอนดนตรีชั่วโมงละ200บาทก็มีการตั้งคำถามว่า200บาทเนี่ยมันได้จริงไห
1: ม
2: ใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เรากาแฟแก้วละเท่าไหร่เดินทางเท่าไหร่แล้วถ้ามันเป็นบรรทัดฐานว่า200บาทต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วคนจะเรียนดนตรีไปเป็นวิชาชีพไห
1: ม
2: สังคมมันจะต้องวิ่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งตอนนี้สังคมเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมุมมองของดนตรีไทยหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นดนตรีไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวไปด้วยเมื่อก่อนเนี้ยอย่างรุ่นหนูเองเนี่ยจะเคยได้ยินต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์ดนตรีไทยบางทีฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการยัดเยียดเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจชอบดนตรีสากลแต่ทีนี้อันนี้ดีเลยนะคะว่าต้องชอบก่อน
2: ต้องชอบก่อนแล้วยังคำว่าอนุรักษ์เนี่ยเอาจริงๆก็ต้องคุยกันว่ามันคืออะไรเอาชอบก่อน
1: ชอบ
2: ก่อนเราชอบก่อนแล้วเขาก็จะดูแลสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะได้อย่างดีเองไม่ต้องห่วง
1: ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยฟังดนตรีไทยนะคะก็ลองเปิดฟังเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อเครื่องดนตรีมาเล่นให้ยุ่งยากลองเปิดฟังแล้วก็ลองเปิดใจดูเพราะว่านี่คือมรดกของชาติไทยมรดกของประเทศไทยแล้วก็คนไทยก็เป็นผู้สืบสานสืบต่อกันมาเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะครูเอ๋นะคะจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้สนุกมากๆเลยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับครับ
1: คุณผู้ชมคะความรู้และความสนุกจากครูเอ๋ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพบกับครูเอ๋ได้อีกครั้งในตอนต่อไปค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าจากแขกรับเชิญของเราเชื่อว่าหลายๆท่านได้ความรู้ในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับวงการดนตรีไทยมากขึ้นแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านสามารถรับชมรับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทาง Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะส่งท้ายรายการไปด้วยเพลงไส้พระจันทร์เถาค่ะเพลงนี้นะคะแต่เดิมเป็นเพลงเก่าตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีอัตราจังหวะชั้นเดียวในชื่อเพลงไส้เดือนฉกจวักค่ะได้รับความนิยมมากกว่า200ปีก็ถึงคราวเปลี่ยนชื่อใหม่แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีรับสั่งว่าเพลงนี้มีความไพเราะแต่ชื่อไม่น่าฟังค่ะจึงพระราชทานเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าเพลงนาคราชและต่อมาก็มีการเปลี่ยนมาเรียกชื่อเพลงไส้พระจันทร์เถาในภายหลังค่ะและนิยมเรียกชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเพลงนี้นะคะมีท่วงทำนองที่อ่อนหวานมีลีลาของจังหวะที่สลับซับซ้อนนิยมบรรเลงทั้งวงปี่พาทย์และเครื่องสายค่ะบทขับร้องนำมาจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนเนนแก้วคิดถึงนางพิมพิลาไลซึ่งเพลงนี้จะขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนาบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังจากแฟนรายการทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ที่ฉันค่ะสวัญญารุ่งมณีพิพัฒน์พร้อมด้วยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายสมพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสหนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
13: โอกาสที่จะเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงนั้นมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเรากล่าวว่าไม่น้อยว่าโอกาสที่ความตายจะมาถึงนั่นทีเดียวโทษของความโลภความโกรธความหลงครอบคลุมอยู่หนาแน่นทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกผู้มาบริหารจิตจึงทำสติใช้ปัญญาและให้เห็นความจริงนี้ให้ติดต่อกันสม่ำเสมอเช่นให้พิจารณาความตายนั่นทีเดียวนี่เพราะโลภแท้ๆนี่เพราะโกรธแท้ๆนี่เพราะหลงแท้ๆหรือนี่เพราะกิเลสแท้ๆนั่นเองมีสติบอกตัวเองเช่นนี้เมื่อได้พบได้เห็นได้ยินเรื่องราวอันเป็นความวุ่นวายทุกร้อนน่าสลดสังเวชพยายามมีสติย้ำเตือนตนเองให้เห็นโทษของกิเลสให้เป็นนิจดังนี้จะช่วยให้เกิดความรังเกียจกิเลสจะช่วยให้มีมานะพยายามกำจัดกิเลสในใจตนให้ลดลงแล
12: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
14: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
15: สงสัยเหรอ

0: อะไร
1: ถามคอปพอยังไงอ่ะแกก็ถามได
0: ้เอ้าสงสัยเรื่องประกันจำให้ขึ้นใจ1186โทรไปละถามได้เอทา
2: คอปพอคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปขอนำท่านผู้ฟังรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะเราจะพบกันในทุกวันพุธเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ของทุกวันพุธเลยค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวณศิมารสเกิดตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาประชาสัมพันธ์ในงานบริการของสำนักงานยุติธรรม

ึ่งทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยก็จะมีทนายอาสาที่จะนั่งประจำสำนักงานอยู่ในทุกวันเวลาราชการเลยค่ะทุกท่านก็สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อปรึกษากฎหมายหรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ได้แจ้งไว้ตอนเบื้องต้นได้เลยค่ะการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็คือจะให้การช่วยเหลือประชาชนให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมด้วยการให้คำปรึกษาหรือว่าแนะนำทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงค่ะขั้นตอนการรับบริการก็คือทุกท่านสามารถเข้ามาที่สำนักงานได้เลยแล้วก็อาจจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า อยากจะปรึกษาทนายก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้อยู่ภายในสำนักงานค่ะงานบริการต่อไปก็คือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนค่ะก็ประชาชนก็สามารถเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์ได้ในกรณีที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีต่างๆที่ต้องการที่จะได้รับความเชี่ยวยิบต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าต้องการความเยียวยาค่ะรวมถึงการแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมได้เลยค่ะก็เมื่อประชาชนนะคะเข้ามาร้องเรียนหรือว่าเข้ามาปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะที่จะคอยบันทึกข้อมูลในการร้องเรียนหรือว่าการปรึกษากฎหมายของทุกท่านแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลต่อไปเพื่อที่จะพิจารณาว่าในเรื่องที่มีการปรึกษากฎหมายเข้ามาค่ะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องส่งเรื่องที่ท่านร้องเรียนมาไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปอะค่ะเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะทำการสรุปข้อมูลหรือว่าสรุปเคสที่ลูกค้าที่ทางประชาชนเข้ามาปรึกษากฎหมายอะค่ะไปยังก็จะเสนอให้ทางผู้มีอำนาจเพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมต่อไปค่ะงานบริการต่อไปก็คือการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562ค่ะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยก็จะเป็นยุติธรรมทางเลือกนึงเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้เป็นกระบวนการที่จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายอะค่ะได้พูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะระงับข้อพิพาทร่วมกันโดยที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะทำหน้าที่เป็นคนกลางค่ะจะคอยสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีในตลอดกระบวนการไกล่เกลี่ยเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนวทางการระงับข้อพิพาทที่ได้จะเกิดจากที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอะค่ะกำหนดแนวทางร่วมกันโดยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดในการว่าจ้างทนายความหรือว่าค่าธรรมเนียมศาลหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเลยค่ะและยังสามารถยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วด้วยค่ะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอะค่ะถ้าเกี่ยวกับสิทธิ์แห่งสภาพบุคคลหรือว่าสิทธิ์ในครอบครัวหรือว่ากรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะค่ะอันนี้ไม่สามารถกระทำได้ส่วนในการไกล่เกลี่ยที่สามารถกระทำได้ค่ะก็จะมีในกรณีที่เกี่ยวกับที่ดินที่ไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ค่ะหรือว่าข้อพิพาทระหว่างทายาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกหรือว่าข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทหรือว่าตามจำนวนที่กฎหมายอื่นๆกำหนดไว้ค่ะต่อไปงานบริการต่อไปก็จะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่ากองทุนยุติธรรมค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะก็จะเป็นกองทุนที่จะให้การสนับสนุนเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะให้ประชาชนได้มีความเท่าเทียมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอะค่ะเงินกองทุนยุติธรรมเนี่ยนะคะก็จะใช้ในการดำเนินคดีต่างๆค่ะอย่างเช่นจะเป็นค่าจ้างทนายความในการว่าความทั้งคดีอาญาคดี

แพ่งคดีปกครองหรือว่าคดีการบังคับคดีค่ะหรือว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการขึ้นศาลหรือว่าค่าธรรมเนียมอื่นๆที่อยู่ในคดีแพ่งหรือว่าคดีปกครองหรือรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการพิสูจน์การตรวจพิสูจน์ค่ะอย่างเช่นการตรวจ DNA การรังวัดที่ดินเป็นต้นค่ะหรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆของผู้รับการสนับสนุนได้แก่ก็จะมีค่าที่พักค่ายานพาหนะในการเดินทางในการเข้ามาขอรับกองทุนยุติธรรมของเราค่ะนอกจากนี้นะคะกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นเงินที่จะใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเป็นเงินช่วยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตายค่ะนอกจากนี้กองทุนนี้นะคะก็จะเป็นกองทุนที่ให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนต่างๆค่ะก็ถ้าทางผู้นำชุมชนหรือว่าทางชุมชนไหนที่ต้องการที่จะจัดโครงการภายในชุมชนของทุกท่านนะคะแต่ว่าต้องการที่จะรับเงินสนับสนุนจากกองทุนตัวนี้ก็สามารถเข้ามายื่นคำขอรับเงินกองทุนตัวนี้ได้ค่ะในการจัดโครงการของทุกท่านได้เลยต่อไปงานบริการต่อไปนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะตัวนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544ค่ะผู้เสียหายที่จะได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอรับค่าตอบแทนจากรัฐในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกายจิตใจหรือว่าถึงแก่ความตายเนื่องจากว่าอาจจะถูกทำร้ายมาถูกฆ่าตายหรือว่าถูกลูกหลงถูกข่มขืนถูกกระทำอนาจารถูกลักทรัพย์หรือว่าถูกวิ่งราวทรัพย์คดีพวกนี้ก็จะ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอรับเงินการช่วยเหลือในตรงนี้ได้ค่ะผู้ที่ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะก็สามารถเข้าไปแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานตำรวจณท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยค่ะโดยที่จะโดยจะมีเจ้าพนักงานตำรวจนะคะจะแจ้งสิทธิ์การได้รับค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทที่มาแจ้งความได้รับทราบค่ะต่อไปเมื่อได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจรักษาส่วนในกรณีที่เสียชีวิตก็ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะออกใบมรณบัตรให้แก่ทายาทหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอะค่ะแล้วก็ทุกก็ต่อไปก็จะต้องเป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในคดีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นำมายื่นคำขอรับค่าตอบแทนภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการกระทำผิดนั้นนะคะสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือของผู้เสียหายในเงินเยียวยาในส่วนนี้ค่ะก็ถ้าเป็นในกรณีทั่วไปอะค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลจะจ่ายให้จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่เกิน40,000 บาทค่ะแล้วก็จะเป็นค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาทค่ะแล้วก็จะเป็นค่าขาดประโยชน์ทำอาหารได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้โดยจะจ่ายให้ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำภายในท้องที่จังหวัดที่ได้ทำงานอยู่เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติค่ะต่อไปจะเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนความเสียหายอื่นให้จ่ายตามเงินตามที่จำนวนที่ทางคณะกรรมการเห็นสมควรค่ะแต่จะไม่เกิน 50,000 บาทค่ะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าห้องโรงพยาบาลและค่าอาหารจะให้ตัวนี้จะให้ไม่เกินวันละ 1,000 บาทค่ะส่วนในกรณีที่เสียชีวิตอะค่ะก็จะมีค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 30,000 บาทแต่จะไม่เกิน 100,000 บาทค่ะต่อไปจะเป็นค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู
หรือว่าจะเป็นค่าเสียหายอื่นๆในตัวนี้ค่ะจะให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่จะไม่เกิน 40,000 บาทเช่นกันค่ะสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือของจำเลยในคดีอาญาค่ะเมื่อพนักงานอัยการได้ฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีค่ะต่อมาแล้วก็ต่อมาได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยอ่ะไม่ได้กระทำผิดและการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือมีการพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยได้เลยค่ะโดยที่ข้อเท็จจริงยุติว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดค่ะโดยทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะก็คือให้ติดต่อไปที่พนักงานศาลที่อ่านคำพิพากษาเพื่อขอรับเพื่อขอคัดสำเนาเอกสารนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับรองสำเนาถูกต้องก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวกับสำเนาคำพิพากษาของศาลสำเนาหมายขังหมายจำคุกและหมายปล่อยสำเนาใบแต่งทนายความแล้วก็หนังสือรับรองคดีที่ถึงที่สุดแล้วอะค่ะต่อไปจะเป็นสำเนาหนังสือสัญญาจ้างว่าความในกรณีที่ไม่ใช่ทนายค่ะแล้วก็รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นจากนั้นก็นำมายื่นที่จะเพื่อที่จะขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายภายใน1ปีค่ะนับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือว่าศาลมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดค่ะอันนี้เราจะแยกเป็นในกรณีที่ในกรณีทั่วไปและกรณีเสียชีวิตอะค่ะถ้าเป็นในกรณีทั่วไปอะในจะมีค่าทดแทนการถูกคุมขังอะค่ะจะมีอัตราวันละ200หรือ500บาทแล้วแต่กรณีค่ะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลอันนี้จะจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่เกิน 40,000 บาทซึ่งจะเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดีค่ะต่อไปจะเป็นค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจตัวนี้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงค่ะแต่ก็จะไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งจะเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดีค่ะต่อไปจะเป็นค่าขาดประโยชน์ทำอาหารได้ในระหว่างที่ถูกดำเนินคดีค่ะให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงานนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติค่ะต่อไปจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดีค่ะอย่างเช่นค่าทนายความหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนกรณีต่อไปนะคะในกรณีที่เสียชีวิตก็จะมีค่าทดแทนที่จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูและค่าความเสียหายอื่นๆตัวนี้นะคะจะให้จ่ายเป็นเงินตามที่ทางคณะกรรมการได้เห็นสมควรที่จะให้จ่ายแต่ว่าจะไม่เกิน 40,000 บาทค่ะในค่าตอบแทนค่าเสียหายตรงนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอก็จะต้องเป็นผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีหรือว่าจะเป็นทายาทที่ได้รับความเสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายหรือว่าจำเลยอะค่ะถึงแก่ความตายค่ะต่อไปก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลในกรณีที่ผู้เสียหายอะค่ะเป็นผู้เยาว์หรือว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถซึ่งไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตัวเองอะค่ะต่อไปจะเป็นผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานบุปการีหรือว่าคู่สมรสหรือว่าบุคคลใดๆที่ให้การอุปการะหรือว่าอยู่ในอุปการะของผู้เสียหายหรือว่าจำเลยค่ะต่อไปจะเป็นบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นในกรณีที่ว่าเจ็บป่วยจนไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตัวเองหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้พิการผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถเดินทางมาได้อะค่ะต่อไปก็คือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศและไม่สามารถมายื่นคำขอได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือว่ามีเหตุจะเป็นอย่างอื่นที่ทางคณะกรรมการได้ออกความเห็นชอบมาเป็นรายกรณีต่อไปค่ะคราวนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจหลักๆของงานบริการของสำนักงานยุติธรรมค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันอีกครั้งในเรื่องของกองทุนยุติธรรมในช่วงต่อไปค่ะ

0: หลายครั้งที่เราทุกคนพบว่าผู้พันโทกลับมาทำผิดก่อเหตุซ้ำสร้างความหวาดกลัวและเป็นอันตรายต่อสังคมกระทรวงยุติธรรมรับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนหรือศูนย์เจซอกเพื่อเฝ้าระวังผู้พันโทโดยเฉพาะคดีร้ายแรงเจ็ดกลุ่มได้แก่ฆ่าหรือข่มขืนเด็กฆ่าข่มขืนฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตสังหารหมู่ชิงทรัพย์หรือปล้นฆ่าและนักขายยาเสพติดรายสำคัญโดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM มาใช้ควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงจะทำความผิดอีกในอนาคตและผลักดันให้มีร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคมเพื่อให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือความสุขของสังคมไทยรวมขับเคลื่อนความปลอดภัยในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมกับเรากระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะกับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของกองทุนยุติธรรมค่ะที่ได้พูดถึงกองทุนตัวนี้ในเบื้องต้นไปแล้วคร่าวๆนะคะในกองทุนตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นกองทุนที่จะให้รับการสนับสนุนเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายเพื่อที่จะให้ประชาชนผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอะค่ะโดยกองทุนตัวนี้นะคะจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลค่ะจะตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นแหล่งเงินทุนที่จะใช้จ่ายเพื่อที่ให้ประชาชนอะค่ะสามารถดำเนินคดีหรือว่าเป็นการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยหรือว่าการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและกองทุนตัวนี้นะคะก็จะจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนโครงการที่เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วยค่ะโดยการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีค่ะการก็จะเป็นค่าทนายความเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะขอรับความช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะก็จะต้องเป็นโจทย์ที่ต้องการยื่นคำร้องฟ้องร้องหรือว่าการบังคับคดีรวมไปถึงจำเลยที่ต้องการที่จะต่อสู้หรือว่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอะค่ะเกณฑ์ในการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือในกองทุนตัวนี้ค่ะเราก็จะพิจารณาในเรื่องของข้อเท็จจริงและพฤติกรรมแล้วก็ในเรื่องของฐานะทางการเงินแล้วก็โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นๆด้วยค่ะโดยกองทุนตัวนี้นะคะก็จัดตั้งเพื่อที่ให้คนที่อาจจะไม่มีเงินจ้างทนายไม่มีเงินที่จะขึ้นศาลกองทุนตัวนี้ค่ะก็สามารถช่วยเหลือประชาชนในส่วนนี้ได้ค่ะเพื่อให้ประชาชนทุกคนอะค่ะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงหรือว่าจะเป็นการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยอะค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวอะค่ะก็คือผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนหรืออยู่ในระหว่างพิจารณาหรือว่าในกรณีอื่นๆขั้นตอนที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ค่ะก็จะต้องผ่านชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการแล้วก็ชั้นศาลมาแล้วโดยเกณฑ์พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือค่ะก็คือ1เลยก็คือผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยอะค่ะไม่มีพฤติการที่จะหลบหนี2ก็คือไม่เข้ามายุ่งกับพยานหลักฐานค่ะแล้วก็3ไม่ก่อเหตุอันตรายอื่นๆอีกอะค่ะต่อไปก็คือการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะขอรับความช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะก็คือเป็นผู้ที่เสียหายจากการป้องกันโดยชอบโดยกฎหมาย2จำเลยที่ถูกขังตามคำพิพากษาที่เกินกำหนด3เป็นจำเลยที่ ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญาค่ะ 4. ก็คือเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือว่าเสรีภาพจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกณฑ์ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะเราก็จะพิจารณาในเรื่องของข้อเท็จจริงและพฤติกรรมก่อนแล้วก็จะมาดูในเรื่องของฐานะทางการเงินแล้วก็โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือความบรรเทาความเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดค่ะโดยกองทุนนี้นะคะก็จะนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วเราก็ยังให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วยโดยที่เงินกองทุนตัวนี้ค่ะผู้ที่สามารถเสนอโครงการเข้ามาได้ก็คือจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลองค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานของรัฐหรือว่าสถานศึกษาต่างๆก็สามารถเสนอโครงการเข้ามาได้ค่ะโดยโครงการที่จะขอรับความช่วยเหลือกองทุนตัวนี้ค่ะก็จะต้องมีลักษณะของโครงการนะคะที่เป็นการเผยแพร่และการอบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันทางอาชญากรรมหรือว่าการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือว่าจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนหรือว่าจะเป็นโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควรแล้วค่ะโดยที่เอกสารที่ต้องมายื่นในการขอรับสนับสนุนโครงการนะคะก็สามารถเข้ามารับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยค่ะก็จะมีแบบให้กรอกรายละเอียดแล้วก็จะมีรายละเอียดโครงการที่เสนอแล้วก็มีหนังสือรับรองผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่ต้องการที่จะขอรับเงินตัวนี้ในการสนับสนุนโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะส่วนการขอรับบริการในกองทุนยุติธรรมอะค่ะก็คือการยื่นคำขอความช่วยเหลือนะคะเอกสารหรือว่าข้อมูลส่วนตัวค่ะที่จำเป็นจะต้องมีในการเข้ามาขอรับกองทุนยุติธรรมในส่วนนี้ค่ะก็จะต้องมีในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวต่างๆประวัติการศึกษาประวัติการประกอบอาชีพหรือว่าข้อเท็จจริงข้อมูลการไกล่เกลี่ยหรือว่าเหตุที่คิดว่าควรที่จะได้รับความช่วยเหลือค่ะส่วนเอกสารหลักๆเลยที่จะต้องนำมายื่นในการขอรับความช่วยเหลือค่ะหลักๆเลยก็จะมีบัตรประชาชนค่ะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปก็จะเป็นใบมอบอำนาจค่ะตัวนี้ถ้าในกรณีที่ผู้ที่เสียหายไม่สามารถเข้ามาขอรับกองทุนตัวนี้ได้ด้วยตัวเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของงานกองทุนยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่นะคะก็จะเหมือนท่านไหนที่ไม่สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดแล้วจริงๆอะค่ะ

ขานุการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่แล้วค่ะท่านไหนที่ไม่ทราบว่าจะต้องไปติดต่อยังไงก็เดินเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของทุกท่านได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งว่าจะเข้าไปติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องส่งเรื่องของทุกท่านไปที่ส่วนงานไหนก็เมื่อท่านได้ปรึกษากฎหมายกับทางนิติกรของสำนักงานเรียบร้อยแล้วค่ะทางนิติกรเขาจะให้คำปรึกษากฎหมายไปก่อนว่าจะมีการดำเนินการยังไงบ้างถ้าในเคสหรือว่าในคดีในเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้สามารถไกล่เกลี่ยกันจบภายในศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็สามารถไกล่เกลี่ยกันจบภายในสำนักงานได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดไหนที่ทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะคะคิดว่าไม่สามารถจบได้ภายในศูนย์เองก็เขาก็จะส่งเรื่องมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะเพื่อที่ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยจะได้ดำเนินการในเคสของทุกท่านต่อแต่ว่าอาจจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเคสในคดีของทุกท่านก่อนนะคะก่อนที่จะขอรับความช่วยเหลือในเรื่องของค่าตอบแทนหรือว่ากองทุนกันต่อไปค่ะโดยการที่จะขอรับค่าตอบแทนในส่วนนี้ค่ะเราก็จะนำเคสนำคดีของทุกท่านอ่ะจะเอาข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะค่ะนำไปเข้าสู่ที่ประชุมก่อนแล้วก็จะมีมติที่ประชุมอีกครั้งค่ะว่าในคดีของทุกท่านสามารถเข้ารับความช่วยเหลือในส่วนไหนได้บ้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดกระบี่อ่ะค่ะก็จะมีทั้งหมด61ศูนย์เลยค่ะทุกท่านก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือว่าอบจ.แต่ว่าในจังหวัดกระบี่อ่ะค่ะจะไม่มีในอบจ.ค่ะจะมีเฉพาะเทศบาลตำบลหรือว่าทางอบต.ในพื้นที่ของทุกท่านได้ทุกที่เลยค่ะโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ่ะค่ะก็จะมีหน้าที่หลักๆ5อย่างเลยก็คือ1เป็นการเฝ้าระวังหรือว่าป้องกันอาชญากรรมในชุมชนค่ะซึ่งจะมีการตั้งด่านอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่มีการหยุดยาวในช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีการตั้งด่านในชุมชนทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนมีหน้าที่ในการตั้งด่านหรือว่าการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในชุมชนในส่วนนี้ค่ะสองก็คือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชนในพื้นที่สามก็คือการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทค่ะสี่ก็คือการให้ความรู้หรือว่าแนะนำในการยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการดำเนินการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนหรือว่าค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาแล้วก็การขอรับสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมด้วยค่ะ5ก็คือการสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดหรือว่าผู้พ้นโทษรวมไปถึงผู้ที่ถูกคุมประพฤติหรือว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวให้กลับตนมาเป็นคนดีและจะต้องไม่หวนกลับมาทำอีกครั้งค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นภารกิจ5ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ทุกท่านก็สามารถเข้าไปขอรับบริการได้ค่ะโดยท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ศาลากลางจังหวัดแล้วจริงๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของทุกท่านได้เลยค่ะหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้าไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือว่าไม่สะดวกมาที่ศาลากลางจังหวัดก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์โทรของสำนักงานจังหวัดได้ค่ะโดยทางสำนักงานจังหวัดทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยค่ะจะมีทนายอาสาที่จะนั่งประจำสำนักงานอยู่ทุกวันและเวลาราชการค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 16:30 ค่ะก็จะมีทนายที่จะคอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกท่านค่ะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษากฎหมายเบื้องต้นในเบื้องต้นก่อนนะคะได้ที่เบอร์โทร075624551หรือ075624552ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะทุกท่านก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อหรือว่าโทรเข้ามาปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นได้ก่อนหรือว่าถ้ามี
มีเอกสารอะไร

0: ที่ทางทนายคิดว่าจะต้องนำมายื่นที่สำนักงานยุติธรรมอะค่ะทางทนายก็จะแจ้งไปอีกครั้งเพื่อที่ทางประชาชนนะคะก็จะได้นำเอกสารเข้ามาได้ครบถ้วนจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องไปค่ะเผื่อท่านไหนที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในเมืองหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของทุกท่านก็สามารถโทรเข้ามาก่อนได้ค่ะเพื่อที่จะได้รับคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนค่ะนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะโดยอันนี้ในรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนเนี้ยค่ะก็จะอยู่กันอีกทุกวันพุธเวลา14:07 น.ถึง15:00 น.ค่ะโดยเดือนนี้1เดือนแล้วก็เดือนมิถุนายนนี้จะอยู่อีก1เดือนนะคะหรือว่าเดือนปีหน้าอาจจะกลับมาพบกันใหม่โอเคค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะขอบคุณค่ะ
1: เพราะความปลอดภัยของประชาชนและสังคมต้องมาก่อนการป้องกันการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญโดยกระบวนการเฝ้าระวังและติดตามจากทุกภาคส่วนคือการแก้ไขปัญหาและลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มาตรการดูแลสังคมร่วมกันเพื่อความอุ่นใจเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนอีกไม่นานเกินรอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ.คือร่างกฎหมายที่สำคัญ
2: สร้างความปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวังโดยกระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
9: การประชุมคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM2.5 สุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
13: โอกาสที่จะเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงนั้นมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเรากล่าวว่าไม่น้อยว่าโอกาสที่ความตายจะมาถึงนั่นทีเดียวโทษของความโลภความโกรธความหลงครอบคลุมอยู่หนาแน่นทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกผู้มาบริหารจิตพึงทำสติใช้ปัญญาและให้เห็นความจริงนี้ให้ติดต่อกันสม่ำเสมอเช่นให้พิจารณาความตายนั่นทีเดียวนี่เพราะโลภแท้ๆนี่เพราะโกรธแท้ๆนี่เพราะหลงแท้ๆหรือนี่เพราะกิเลสแท้ๆนั่นเองมีสติบอกตัวเองเช่นนี้เมื่อได้พบได้เห็นได้ยินเรื่องราวอันเป็นความวุ่นวายทุกร้อนน่าสลดสังเวชพยายามมีสติย้ำเตือนตนเองให้เห็นโทษของกิเลสให้เป็นนิดดังนี้จะช่วยให้เกิดความรังเกียจกิเลสจะช่วยให้มีมานะพยายามกำจัดกิเลสในใจตนให้ลดลงแล
12: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
14: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์ อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
15: สงสัยเรื่อง

0: ได
1: ้เอ้าสงสัยเรื่องประกันจำให้ขึ้นใจ1186โทรไปแล้วถามได้เอชา
2: คปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แม่ดูดิท่อไม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: กฎหมายใกล้ตัวโดยกระทรวงยุติธรรม
9: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ใครที่มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็สามารถสร้างเฟกนิวได้ตั้งข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาการตัดต่อหรือลอกลวงแต่ทราบไหมครับว่าผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและนำมาเผยแพร่บนโซเชียลรวมถึงผู้ที่ส่งต่อข้อมูลแท็ดเหล่านี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่ง5ข้อมูลนั้นทำให้บุคคลองค์กรหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทุกคนเกลียดชังก็จะมีโทษท่านหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับข่าวลวงไม่ใช่เรื่องสนุกระวังทนทุกข์ติดคุกไปนานนะครับขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ครับ
8: ยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน
10: ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่27พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะกระบี่ติวเข้มบุคลากรรัฐอบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA มุ่งยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบราชการ 4.0นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA ประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคม2569ณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและยกระดับมาตรฐานการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA ตามแนวทางการจัดทำรายงานประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 จากนายกีระทาวรบุตรที่ปรึกษาอิสระเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานใน7หมวดสำคัญประกอบด้วยการนำองค์กรการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้การมุ่งเน้นบุคลากรการปรับปรุงระบบปฏิบัติการผลลัพธ์การดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่มุ่งหวังให้การอบรมในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีสมรรถนะสูงมีความพร้อมในการให้บริการและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนเหล่ากาชาดกระบี่มอบทุนสร้างโอกาสการศึกษานักเรียนประถมมัธยมขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน180ทุนรวม 490,000 บาทนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่มอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2,569 ณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมีนางสรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชีวิตสังคมและประเทศชาติพร้อมชื่นชมเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนและขอให้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกระบี่และประเทศชาติต่อไปในอนาคตสำหรับในปีนี้มีนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น180ทุนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จำนวน100ทุนทุนละ 2,500 บาทเป็นเงิน 250,000 บาทและระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่จำนวน80ทุนทุนละ 3,000 บาทเป็นเงิน 240,000 บาทรวมมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 490,000 บาทผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ชูยุทธศาสตร์กระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติในโอกาสนักศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่น14ลงศึกษาดูงานที่กระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้บรรยายพิเศษการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดกระบี่หัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่14ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้นำในสังคมประชาธิปไตยที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทอำเภอเมืองกระบี่หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน2569และได้กำหนดศึกษาดวงงานภูมิภาคพร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หรือ CSR ครั้งที่2ระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคม2569ณจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดกระบี่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์สำคัญ2ด้านได้แก่การพัฒนาท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติและการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากลพร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิดกระบี่โกสกรีนการท่องเที่ยวสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านความปลอดภัยผ่านการติดตั้งระบบ CCTV อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลชูความสำเร็จ e-office กระบี่เปิดให้ครบทุกอปท. 100% ก้าวสู่รัฐบาลดิจิตอลเต็มรูปแบบเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับนายพลวัฒน์วิทูลกลชิตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะในโอกาสเข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-officeภายใต้บริการคลาวด์กลางภาครัฐณห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สาลากลางจังหวัดกระบี่การหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงจากเอกสารสูญหายเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้มีการขับเคลื่อนระบบ e-office อย่างเป็นรูปธรรมโดยสำนักงานจังหวัดกระบี่เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ปัจจุบันมีบัญชีผู้ใช้งานแล้วจำนวน 1,858 บัญชีขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ทั้ง62แห่งได้เปิดใช้งานระบบครบ 100%มีผู้ใช้งานในระบบรวมกว่า 1,054 บัญชีสะท้อนถึงความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการก้าวสู่การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ระบบ e-office ภายใต้ GDCC ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกมิติต่อไปพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความคิดก็เหมือนร่างกายได้อาหารที่ดีก็เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ดีถ้าได้อาหารที่ไม่ดีก็จะอ่อนแอเป็นรังของเชื้อโรคเป็นที่อาศัยของโรคร้ายมีแต่จะทำลายให้เสื่อมสิ้นเสียหายผู้ที่จะสามารถควบคุมความคิดได้ให้เป็นความคิดที่ดีจำเป็นต้องเป็นผู้ไม่มีอคติเข้าข้างตัวเองว่าเป็นผู้รู้ถูกรู้ชอบเสมอไม่ว่าจะคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องใดจะต้องถูกต้องดีเสมอแม้เป็นผู้มีอคติเชื่อมั่นในตนเองเช่นนี้ย่อมไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาสำรวจตรวจสอบความคิดของตนให้เป็นไปตามเหตุผลความถูกผิดการจะควบคุมความคิดย่อมไม่มีเหมือนผู้แน่ใจว่ากำลังทำถูกย่อมไม่เฉลียวใจในการกระทำย่อมตะลุยทำไปตามที่ต้องการทำเช่นนี้ย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: อบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่27พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28ถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการได้ดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปูดกระบี่จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลครั้งที่1ระหว่างวันที่26-29พฤษภาคม2569จำนวน6ตำบลได้แก่ตำบลนาเหนือตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกใต้ตำบลอ่าวลึกเหนือตำบลบ้านกลางและตำบลคลองหินจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสมพลเกตเลขาโทรศัพท์08-2456-9142และติดตามรายละเอียด Facebook โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่ EIAสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่เปิดรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ระดับ1ในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมได้ที่กรมงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน DSE Skill หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณเอกรัชชนกุลเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโทรศัพท์หมายเลข08-0884-6737ในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
2: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน สถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555
3: สงสัย

0: ไร
1: ถามคอปอพอยังไงแกก็ถามได
0: ้เอา้าสงสัยเรื่องประกันจำให้ขึ้นใจ1186โทรไปละถามได้เอชา
2: คอปอพอคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แม่ดูดิท่อไม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
9: ครับวันนี้ครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านรับพี่น้องก็สู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้ก็ตีจ้ามสิบห้านาทีนะครับจนถึงตีสี่พี่น้องจ้ามสิบนาทีโดยประมาณวันนี้วันพุธนะครับพุธที่27เดือนพฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้เป็นนาทีของนั่งสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงมาในเรื่องขาผู้ยิ่งนะครับสำหรับนั่งสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงชื่อจริงนามสกุลจริงของฐานก็คือนายทุติบจับจงนะครับพ่อแม่พี่น้องถือว่าฐานเป็นนั่งตะลุงที่แสดงได้ครบเครื่องนะครับครบเครื่องไม่ว่าบทกลอนบทจิรจามุกตลกนะครับถือว่าเป็นต้นแบบของนั่งตะลุงสมัยใหม่หรือว่าสมัยนั่งตะลุงยุคปัจจุบันนะครับสำหรับนั่งทุติบลูกทุ่งบันเทิงชักจะได้ควังพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ควังมาเลยครับก้อนนะครับมาเลยครับก้อนมาที่เล่ากระจาดจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ปากบริการหรือวิทยาศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยนะครับได้จัดทำเพ่นและบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาวันศุกร์นี้นะครับไปรับบริจาคเหลือที่โรงเรียนธรรมาสภานิชนุกูลการให้เหลือให้ชีวิตพี่น้องให้เหลือให้ชีวิตนะครับพี่น้องการขอเชิญนะครับรับบริจาคโลหิตกันได้29นะครับวันศุกร์นี้นะครับไปที่โรงเรียนอามาตย์พานิชนุสกุลครั้งสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับการจะบริจาคเลือดของทางโลกอาชาจังหวัดกระบี่พี่น้องทุกท่านมาทีก็เชิญผมให้พี่น้องชาวกระบี่ชมและเชียร์การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบคัดเลือกนะครับพี่น้องรายการฟีบ้ายู18เอเชียครับนะครับพี่น้อง รบโคดิฟายนะครับโคดิฟายคือรบคัดเลือกประมาณ20,000ปั้นยี่สิบหกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน7ประเทศนะครับคือฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศลาวนะครับทำการแข่งขันระหว่าง10ถึง14มิถุนายนพี่น้องทีรุ่งยิ้มอเนกประสงค์จันทกพอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับรายการนี้ชมฟรีนะครับพี่น้องมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจกันได้นะครับมาที่รัฐกระเทศท่านจอนนะครับรัฐกระเทศท่านจอนนี่ให้บริการพี่น้องทุกวันพุธนะครับเย็นนี้หรืองานหรือการก็เชิญนะครับไปเลือกซื้อเลือกห้าไปให้การสนับสนุนกันได้พี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับฟุตบอลเยาวชนอบจครับพี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับก็ยังเปิดรับทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันนะครับเปิดรับระหว่าง4ถึง17มิถุนายนที่โครงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในวันเวลาราชการนะครับก็เชิญผมให้พี่น้องนะครับเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชหรือผู้ดูแลทีมนะครับสนใจตรงการนี้ส่งทีมก็รวมแข่งขันกีฬาเยาวชนอบจกระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับทําการแข่งขันมาแล้ว11ครั้งแล้วนะครับก็ขอเชิญมีความสนใจมีส่งทีมก็รวมแข่งขันก็ขอเชิญนะครับมาควังนั่งทุติยลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้ยิ่งพี่น้องท่านผู้ฟังก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ

ังโฆษณามาจนทั่ววันใดวัวนาคาเพื่อเข้ามากรุงยะ

ในเมื่อกระผมเอ่ยนามว่าปราปรีชาไม่รักนักชมก็คงจะสงสัยว่าปราปรีชาผู้นี้คือคว้าหญิงปราปรีชาพระธิดาแก่งนครกระโจมแก้วที่ยักษ์มันพาไปหรือไม่ใช่ครับท่านผู้ชมก็เป็นผู้เดียวกันและด้วยเหตุผลอะไรที่ปราปรีชาต้องมาอยู่ตรงนี้พระเมษเจ้าเกณฑ์ปฐมล่ะครับพระก็หายไปไหนไม่รักนักชมติดตามหาความเข้าใจนิยายของคณะ

0: ีไปไหนสุกี้จังมัดสาวาจาใจจารึกในดวงจิตไปจลชัวนิดนิรันดร์อาโลกปราดปรีชากะตุกตุกเจ้าและลูกติโปจะเรียกเธอก็มาเพื่อกวนการอบรมบ่มนิดใจต้องการที่จะให้พวกเธอตั้งสามคนนั้นวางตนในทุกตองในสังคมเป็นตียอมรับก้องเพื่อนมนุษย์ตั้งหลาย
1: ค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
0: จะเริญพรและโลกกระผมนายปูนแก้วจะก็กราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพจะเริญพรโลกปูนแก้วกราบใครไม่วัดดีมั่งกันกับอาจารย์การเรือกูแล้วเบลอเปลือว่ายอาจารย์แล้วว่ายทำไรว่ามันก็กู้ว่ากราวกราวกันน้อยก้อยกราวมึงมันนั่นเองอ่อนเหยียกมันนี่ก็มาจานว่าเรียนรุ่นเดียวกันไอ้ไรปุ่นแก้วแก่เจ้าอยู่เดี๋ยวไอ้เปียกเดี๋ยวมันเหยียกมันกับมึงละผ่อนกูกันไอ้พอไปเพลนี่แล้วควรหนีตายเวรกันเรื่องรักดิดกูยอมรับเลยนั่นวันก่อนไอ้เหล็กกูตากูกลับไม่มีกินบาทเดียวไอ้เหล็กร้อยเจ็ดดอกตรองแต่เบอร์ออก51ที่หอแต่ตากลับแล้วไม่กินเพื่อแปลว่ากูกลับเดี๋ยวก่อนใหญ่ทันได้เตือนจริงตากลับพนันกูยอมรับมันไอ้เรื่องพนันเนี่ยมันแก่งจอยมาก้อยอยากดังมานกันนี่จอยรู้ว่าก็อัดวิดีโอเอาเก้ามาบากลั่นยังไปยุ่งกับมันจอยเบลอยอบนั้นเนี่ยรู้ที่อันนี้เบลอนั่นแหละแกเบลอเบลอมึงกวางแล่นะปุ่นแกว่าระว่างหรือที่กับกูเคยกายว่ากันจอยกูนั่งอยู่แกหน้าคุดมาตึงเรียกกูเปียกว่าไปต้มน้ำร้อนให้พอล่วงก้าดิทีนี้ทีนี้กูไปต้มไม้เลยบอกกูต้มด้วยป่ามาตึงต่างไอ้แกแกนั่งป้อไว้เย็นก้อนดอกกินไอ้ตึงอีกินน้ำไรแน่แกกินน้ำร้อนแล้วเย็นป้อแล้วกันไม่ป้อว่าเย็นแล้วกินเปลือแล้วกันนี้กินเย็นๆแล้วต้มจ้อยนี่ตัวทำให้เปลืองแก้ดวัดกันน่ะจันไงทักทิศแต่เพื่อนก็มึงอย่าจะยกกำนักกำหน้าทักทิศได้คุยควงอยู่ควงแกจ้อยเรียกเดือนทิพย์ตีบ้านมานี่เตจยากูใต้ผลเตจเปลือโยมเอ้ยมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้ควรที่จะเดินสายกลางแล้วจะมีความสุขคนเราถ้าเดินสายกลางแล้วจะสบายอย่าเราตอนไปวัดเดินกลางน้นดีเลยพอตอนกล้าครับก้อยเดินสายกลางรถถูกดินเหยียบผลไอ้อันเบลอโยเตยามึงมันเบลอโยเตมึงไอ้เบลอโยเตโบจูมากันแต่ว่าเรื่องไอ้ดีแต่อยู่ที่ไอ้ยิกกอกจากวัดกันยิกลงแล้วไม่ใช่วัดแกไม่ใช่วัดแกแต่แกมีฤทธิ์ในแล้วที่นอนรอร่ำจื้อคอยว้ามันตึงกันนี่แล้วนายเปียกนาทุกวันผมไม่ใช่ชอบแล้วอยู่ที่นี่รอให้เตรียมได้เป็นเจ้าอาวาสแบงค์อีตายแบงค์เปลือเราจูงหัวป้านหน้ากุดหนังปลดแหวนตั้งเบิ่นปลายมูกเลยแล่กูตั้งเบิ่นแหวนตาเลี่ยมพอก้ากูจูงหัวกับเกี้ยนปลายดักไว้แล้วเกี้ยนเปลือห้ามชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงป้านหน้ากุฏิเจ้าอาวาสกูบ่อรุ่งเช้ากูเกี้ยนกันลุดลบมึงเกี้ยนเปลือห้ามพระนำบาตรป้านหน้าบ้านชาวบ้านป้อหลาดักทำไม่จนหรือที่แกแจงตายกันแจงแมนด้วยโอ้แกแจงตายกันน้องเออหรือที่นี่แจงคนตายเออเอาแจงลองแล้วเออแจงกูเอา ลองแล่ครับกูแค่เจ้งที่กูตีบตีแล้วว่าเคยตายก้อนกันชอบท่านนั่นเตอแล่ตลกมนุษย์เราคนเราตีอยู่ในวัดตั้งแซมคนนี้มันไม่มีอยู่หลายประเภทนี่แซมคนนี้แซมคนนี้ตียืนเป็นจันปูนแก้วเปียกพระปรีชาปูนแก้วเปียกนี่แต่เป็นก้าวเปลือกเม็ดหนึ่งเลยจี้ออกมาเป็นก้าวสั้นร่วนที่เป็นสั้นก็คือเตือนนี่แหละพระปรีชาให้คนเดินเป็นไอ้ไรเนื้อกองถ้าหลวงพระปรีชาเป็นสั้นปุ่มรำตาปูนแก้วรำกูจี้กองยาวเองเอาลูกเอาไอ้เลือกเข้ามาแล้วได้โลกนี้เออไอ้เรื่องก้าวใจปิดนั้นหยอกไอ้เขาอันป่าเต็บกูไปควังกันในหน้าห้องครับมาได้ไหมเนี่ยกูตาอยู่นี่มันไม่มาทีแล้วเต็บนี่กันมึงไม่ป้ามันแล้วมันไอ้มาเปลือมันมาไม่ได้อ่ะเออโอ้เจ้าร้านนวกกูแล้วกันนั้นออกเปลือเด็กต้นที่ไปเจอเอ็นเจ้าร้านนั้นว่ารุ่นนั้นครับได้เองกลับมวนไม่ใช่กลับบ้านหลักอมบากันผมไม่แล้วกูเออโอ้ไม่แก่มันก็ไปโลกกบไปน้อยก็ไปห้ากบกันในหน้าไม่มีหนุงกางเกงตัวเดียวทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะพี่เปียกไอ้การทำแบบนั้นเคยเห็นก็เรียกว่าอนาจารแล้วไปห้าปลาอยู่ในหน้ากบอยู่ในท้อง

0: เป็นระดวงหลักหนูเป็นลูกของใครเด็กกัตนาจารย์เธอเป็นราชธิดาก้องกษัตริย์ตินุรัตและพระนางเจ้าสง่าปณีประเจต้าก้องเธอก็คือควาชายทรงสุริยาควาชายทรงสุริยาใช่แหละลูกควาชายทรงสุริยาแล้วทำไมหนูต้องมาอยู่ที่นี่10ปีติดบ้านมาลูกตอนนั้นเธอมีประจนมาอยู่แก่เพียง5ประจนนะจ๊ะถึงยังไม่จำความอะไรได้มากมายนะก็ได้เกิดทุกสงครามระหว่างนครเลนินกับนครกระโจมแก้วของเธอที่นี่ในเมื่อสงครามปลายแพอยากผู้ชนะสงครามก็ได้จับตัวของเธอพร้อมโดยเสด็จแม่เพื่อกลับไปยังนครเลนินของมันมาได้ครึ่งทางอยากมันลวนลามเสด็จแม่ของเธอโปรดเสด็จแม่ของเธอเป็นคนช่วยในเมื่ออยากลวนลามเธอกล้าไปขัดขวางตามราชาเด็กไม่ประชีประชาเลยยักษ์ก็เลยโกรธเกิดความรำคาญจับเตอร์ขวางมาก็เลยมาตอกตีหน้าจำหนักตรงนี้โอ้ที่นี่ในเมื่อเตอร์มาตอกตีนี้ปอก็เลยแก็บก็ไว้ลางแล้วใช้หม้อต้มปอแก็บเตอร์ก็ไว้แล้วปอก็หนังต่างจานรู้ว่าเตอร์เป็นลูกก้อยปอใช้หม้อต้ม
1: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งสุทิพย์ลูกถุงบันเทิงมาในเรื่องขาผู้ยิ่งนะครับไหวกันตอนนี้ก่อนแล้วพี่น้องไหวกันตอนนี้ก่อนแล้วคอยควังคอยติดตามกันต่อพรุ่งเราก่อนจะควักพี่น้องไหวแล้วพระเจ้าตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าชัดนะครับพี่น้องชัดชัดนี่พระเจ้ากลางไม่ตึงการป้าหรือการขวางนะครับพระเจ้าตายก็เรียกชัดนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังจากเดียวพี่น้องควังข้าวต้นจมูกติดตามให้ใหญ่ข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการส่งเสริมศิลปินผืนบานเวลามดต้องจากลากันไปก่อนไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒน

0: จสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ

0: เพิ่มใส่ใจใหม่เรียนใจสู่เรียนอนาคตสู่อนาคตยืนยั่งยืน
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
4: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
6: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 นขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงการรายงาน
4: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
7: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อย จัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมคุณภาสุรเจียมสายใจนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งนึงเนาะสำหรับในเดือนพฤษภาคมค่ะที่ทีมงานสวทตะกั่วป่าของเรานะคะได้มีโอกาสเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะ มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.นะคะ
1: เวลาที่เราได้เจอเนี่ยน้อยลงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันในทุกๆครั้งนะคะใน2สัปดาห์ครั้งนะคะเราแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีกว่านะคะพวกเราแนะนำตัวกันแล้วนะคะ
1: ค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคโดยดีเจมงนะคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะควบคุมเสียง Facebook Live นะคะแล้วก็ควบคุมต่างๆด้วยนะคะเป็นน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะก็พอชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี้ยมการค่ะนะคะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับรายการให้แยกข่าวกันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคือพร้อมกันหรือยังหรือว่าสมัครกันแล้วมีใครแบบว่าได้ยืนยันกันมาแล้วบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่แบบลงทะเบียนตั้งแต่6โมงของวันที่25ใช่ไหมคะก็คือมีการยืนยันกันมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: บางท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคนใกล้ตัวดิฉัน1คนด้วยนะคะหลายคนเนี่ยในช่วงวันแรกน้องวันที่25เนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าเอ๊ะเราจะได้รับสิทธิ์ไหมถ้าเกิดว่าข้อความส่งมาแบบนี
1: ้
0: หรือว่าเอ๊ะเราจะยังได้ไหมแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วข้อความจะทยอยส่งมาแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านคุณสมบัตินะคะเราได้รับสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะ 16:10 นเนี่ยค่ะสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,735,210 สิทธิ์ค่ะ
1: นะคะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่ารอบนี้คือรัฐบาลให้30ล้านสิทธิ์เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ที
0: ่
1: จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ6:4หรือว่า 60% กับอีก 40% เนา
0: ะ
1: ในการใช้จ่ายค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติครบคุณสมบัติครบที่ว่า1
0: สัญชาติไทย
1: 2
0: มีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ค่ะ3
0: อายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนก็คือ25พฤษภาคมเนี่ยคือช่วงนี้ต้อง18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5รวมไปถึงโครงการคนละครึ่งพลัสก็คือจะต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือไม่ได้ถูกดึงเงินคืน
1: ใช่ค่ะ
0: และสิ่งสำคัญค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
1: บ
0: ั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะต้องไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือจะให้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพ
0: ื่
1: อเป็นการกระจาย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมี2โครงการย่อย
1: อัน
0: นี้ย้ำกันก่อนนะ
1: อันแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างที่คุณจันทาบอกนะคะก็จะเป็นขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ที่เรากำลังพูด
0: 40
1: อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือที่บอกว่าเขาเปิดทำการลงทะเบียนละไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือลงทะเบียนกันแล้วหรือยังสามารถเม้นมาบอกกับเราได้เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วเพื่อที่จะรอวันที่1มิถุนายนนี
1: ้แต่ว่าก่อนที่จะใช้เงินต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะใน G Wallet
0: ใช่ค่ะ แล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าด้วยเพราะว่าตอนนี้สถิติของร้านค้าเนี่ยก็คือยังถือว่าน้อยอยู่นะคะ
1: จากการที่เราเข้าไปดูในของกระทรวงการคลังเนา
0: ะ
1: ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าร้านค้าเนี่ยยังคงแบบมีไม่เยอะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนะอันแรกก็คือ จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
0: ก็คือสมมุติเป็นร้านต้องแยกประเภทดีกว่านะคุณจนทายจะได้ไม่งงอันแรกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เคยร่วมโครงการเมื่อครั้งที่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากกดแบนเนอร์ในแอปถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1: ลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
0: พอวันที่1ปุ๊บใช้ได้เลยแต่ถ้าร้านใหม่อะคุณจันทาเล่าให้ฟังถ้าร้านใหม
1: ่ก็คืออย่างที่บอกนะว่าจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีแอปถุงเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใครยังไม่มีนะก็ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็
0: ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยนะ
1: ดาวน์โหลดแอปถุงเงินเอาไว้น
0: ะ
1: รอเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1มิถุนายนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนถ้าสมมติว่าร้านใหม่เนาะก็คือไปเปิดบัญชีไปสมัครแอปถุงเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางกรุงไทยให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะวนมากดแบนเนอร์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี
1: ้
0: นะคะ
1: อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีธนาคารกรุงไทยได้ไหมคือไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้นะคะ
1: จะต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในแอปถุงเงินน่ะเนาะที่เธอต้องมีคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะร่วมสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่
0: เพราะว่าในการใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยก็คือมีในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะลงวันที่10มิถุนายนนะที่จะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะคะทุกท่านว่าการที่เราจะเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเริ่ม1มิถุนายน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาใช้15มิถุนายนก็คือจะถัดไปอีกนะคะฉะนั้นร้านค้าไหนนะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี่น
1: ะ
0: ก็ต้องไปเตรียมลงทะเบียนอีกทีวันที่10มิถุนายนนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่ามีผู้มาจับจ่ายใช้สอยต้องบอกว่าครั้งที่แล้วคุณจันทาที่เป็นคนละครึ่งพลัสเนี่ยโอ้โห
1: นี่คุณเคยใช้นี่
0: อ๋อใช่แบบฟู้ดเดลิเวอรี่ดิฉันไม่ใช้ใช้ที่บ้าน
1: บ้านดิฉันคือไม่มี
0: ใช้ที่บ้านกับใช้ที่กรุงเทพนะคะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะการใช้แบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ย
0: ุ่
1: งยากไหม
0: จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะคือถ้าเข้าไปหน้าของฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ละหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นเนาะว่ามีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก่อนหลังจากนั้นเราก็เลือกนะคะเขาก็จะให้เข้าไปว่าสำหรับเราที่จะใช้แบบโครงการนี้นะก็จะมีร้านนี้แล้วก็กดซื้อของปกติเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าโครงการเรื่องของการใช้เงินในส่วนเนี้ยเขาจะเฉพาะการซื้อของนะค่าขนส่งเขาเราต้องจ่ายเต็มนะ
1: ต้องจ่าย
0: เขาไม่ได้คนละครึ่งเหมือนไม่ได้แบบขนส่งก็คนละครึ่ง60 40ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่
0: เราแยกส่วนเฉพาะสินค้าและบริการอ
1: ันนี้สั่งอันนี้ไปมีค่าขนส่ง50บาทก็คือเราจ่าย50บาทนั้นเต็มไม่ใช่แบบว่าเราจ่ายแค่20บาทไม่ใช่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเด้งไปให้เรากดหน้าแบนเนอร์เป่าตัง
1: ค่ะ
0: เพื่อเราจะกดไปชำระเงินมันก็จะขึ้นมาว่าของเราสั่งเสื้อนี้ราคาเท่านี
1: ้
0: จะรัดจ่ายให้เท่านี้เราจ่ายเท่านี
1: ้
0: ปุ๊บเราก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็รอสินค้าเลยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะปีนี้ใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนาะ
1: ก็สมัครเข้าร่วมได้เลย
0: ใช่นะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสทั้งสองฝ่ายท
0: ั้
1: งผู้ใช้และผู้ประกอบการทั้งประชาชนทั่วไปก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็ได้ซื้อของจ่ายแค่
0: 40%
1: ไม่ต้องจ่าย100
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมโครงการเนาะสำหรับร้านค้าเนี่ยคือยังลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสิ้นสุดวันศุกร์นี้นะคะย้ำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี
1: ้สิทธิ์ยังคงเหลือก็อยากให้ใครที่มีคุณสมบัตินะก็เชิญชวนมาสมัครเข้าร่วมโครงการได
0: ้
1: การสมัครเนี่ยก็คือไม่ยากนะแล้วถามว่าแบบแอปอ่ะมีความหน่วงล่าช้าเลยไหม
0: ก็
1: ตอนนี้ก็คือดิฉันเปิดเห็นใน
0: วิเร็ว
1: โซเชียลนะมีการมอบมงให้กับ
0: ครั้งนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยดีเจมะตูมคือหนึ่งคนที่ตื่นมาลงทะเบียนตอน6โมงเช้าเอาเรียกว่าตื่นมาตอน 5:50 นะคะเพื่อมารอลงทะเบียน
1: ทำคอนเทนต์
0: เพื่อจะทำคอนเทนต์ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยสำหรับดีเจมะตูมที่ลงมาเกือบทุกครั้งเนี่ยนะคะพบว่าในครั้งเนี้ยคือเวลาหน่วงเนี่ยมันหน่วงพักหนึ่งแต่ว่าสำหรับดีเจมะตูมเนี่ยใช้เวลารวมกัน3นาทีคือลงทะเบียนได
1: ้ค่ะ
0: ถือว่าเร็วมากเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่เราดีเจมะตูมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ถือว่าเร็วมากมีการแบบมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่บอกว่าเราอย่างที่เราได้เคยอ่านนะคะเขาบอกว่าในห้วง23นาทีช่วงประมาณ20ถึง30นาทีแรกเนี่ยของการลงทะเบียนเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้ว10ล้านค่ะดิฉันคือหนึ่งในนั้นค่ะ แล้วก็เชื่อว่าเป็นคุณผู้ฟังด้วยที่เป็นหนึ่งในนั้น
1: หลายท่านนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือแบบว่ากลัวสิทธิ์จะหมดนะ
0: แต่ว่าตอนนี
1: ้รีบลง
0: สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่4ล้าน7แสน
1: 30,000
0: ตอนนี้เหลือ 30,000 น่ะ 38,29 ละก็สิทธิ์ก็ยังคงเดินเรื่อยๆนะคะเพราะรอบนี้รัฐบาลให้สิทธิ์เยอะ
1: ใช่ค่ะก็สมัครกันไปได้เนาะก็ลองสมัครไปดูก่อนนะให้เขาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันว่าเราผ่านคุณสมบัติไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทาง SMS นะคะแต่ว่าคนที่จะสมัครก็ให้เตรียมด้วยในเรื่องของแอปพลิเคชัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โหลดมาก่อนนะ
0: ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
1: เพราะว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียด
0: น
1: ะดิฉันบอกเลยว่าโดยเฉพาะขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะค่อนข้างที่จะละเอียดนะคือยังพอมีเวลาที่จะทำนะคะแล
0: ้
1: วก็อีกแอปหนึ่งที่จะต้องมีก็คือไทยดี
0: เพื่อยืนยันตัวตนอีกส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเผื่อได้แบบเข้าระบบต่างๆเพราะว่าถ้าสมมติว่ายืนยันไม่ผ่านเนาะมันก็จะต้องไปที่ตู้กรุงไทยหรือไม่ก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1: แล้วก็การยืนยันตัวตนที่ตู้คือไม่ยากเลยนะดิฉันเคยไปยืนยันให้กับญาติ
0: เพียงแต่ว่าช่วงนี้คนจะเยอะเท่านั้นแหละค่ะ
1: แต่ว่านี่ที่ตะกั่วป่านะวันแรกวันที่25ที่ดิฉันเล่าให้ดีเจมาตูมฟังเนี่ยที ่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทำไมแบบรถราแบบยาวเหยียดแถวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดย่านยาวแล้วก็ขี่ผ่านมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าใช่โครงการนี้นะต่างๆที่ตัวเองก็คือแบบว่ารู้แล้วจากที่บ้านแต่ว่าก็คือตกใจเห็นแบบว่ามีรถแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาออกันที่ธนาคารเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยที่เขารายงานปัญหามาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสแกนหน้าไม่ผ่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยจะต้องมายืนยันตัวตนที่ตู้หรือไม่ก็ที่ธนาคาร
1: ก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือทำให้เรียบร้อย
0: ยังมีเวลาอีก2วัน
1: ตั้ง4ล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีล้านจิตนะ
0: ยังมีเวลาด้วย
1: แล้วก็มีเวลาจนถึงวันศุกร์
0: ใช่ค่ะวันที่29
1: นะอันนี้ดิฉันก็เหมือนกับตอนแบบครั้งแรกที่มีคนละครึ่งครั้งแรกนะก็คือครั้งแรกอ่ะดิฉันไม่ได้สมัครเฟสแรกเลยนะดิฉันไม่ได้สมัครก็คือตอนนั้นอ่ะคือเขาเปิดให้ลงทะเบียนแบบวันแรกอะไรแบบนี้ก็คือผู้คนก็ทยอยลงกันไปเรื่อยๆลงกันไปเรื่อยๆนะแบบหลายวันกว่าจะเต็มสิทธิ
0: ์
1: แต่พอครั้งที่สองนะมันเริ่มมีแบบเยอะแล้วนะคนแบบว่าเยอะแล้วพอเปิดปุ๊บหมดภายใน 2-3 วันแบบพอล่าสุดหมดภายใน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือหมดภายในชั่วโมงแรก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์ให้ถึง30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะคะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณจันทา
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงต้องถามว่าคุณเราอาจจะเคยกินก็ได้บางทีเราไม่รู้นะก
1: ็
0: คือเรื่องนี้นะคะเรื่องของทองคำเปลว
1: ยังไงคะทองคำเปลว
0: ถูกพูดถึงมากเลยในช่วงนี้นะคะ
1: เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อขนมเบเกอรี่
0: ส่วนใหญ่เป็นเบเกอรี่เป็นเค้ก
1: ดิฉันเห็นว่าแบบบนเค้กเนี่ยก็จะมีการตกแต่งและหนึ่งในนั้นก็มีทองคำเปลวนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองเพื่อตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้มันมีคนโฆษณาว่า ทองคำ 24K กินได้ทานได้เป็นแบบฟู้ดเกรดค่ะคือโฆษณาแบบโอ้แบบเต็มที่มากๆเลยโดยไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความปลอดภัยจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: โอ้แล้วก็ไม่มีเอกสารรองรับรองอะไรเลยว่าว่าแบบว่าไม่ได้มีผลอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยพอเหมือนว่ามีการโฆษณาแบบนี้คนอาจจะซื้อมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าที่เขาโฆษณาว่ากินได้น่ะไม่รู้ว่าเขาเอาอันที่กินได้จริงๆหรือ เป็นแบบอื่นมา
1: ให้เรากิน
0: ใช่บางทีอาจจะเป็น
1: อันตราย
0: โลหะผสมก็ได
1: ้นะ
0: นะคะหรือว่าบางทีเป็นฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้เพื่อการบริโภคอะค่ะ
1: ใช่
0: พอเอามาใช้กับอาหารโดยตรงเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ถ้าเวลาเรากินเข้าไปแต่ว่าดิฉันอาจจะปลอดภัยเพราะว่าดิฉันไม่เคยที่แบบถ้าแบบมีทองคำเปลววางอยู่นั้นก็จะไม่กินทองคำเปลวนั้นดิฉันคือไม่กล้ากินนะ
0: ซึ่ง
1: แต่จริงๆแล้วมันเป็นกินได้
0: คือมันมีที่กินได้แต่ว่าคือด้วยความที่บางเรียกว่าผู้ประกอบการบางท่านอาจจะโฆษณาเกินความเป็นจริงไม่แล้วก็ไม่ได้มีเอกสารยืนยัน
1: ใช่
0: นะคะคราวนี้เนี่ยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเนี่ยขายสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แนะนำนะ
1: ให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี้ยค่ะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้ออาหารที่มีทองคำเปลว
0: ดูฉลาก
1: กินนะ
0: ว่ามีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจนไหมว่าใช้เพื่อตกแต่งหรือบริโภคได
1: ้อ
0: ันที่สองคือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานอันนี้อาจจะหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณจันทาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่พอไปฟังผู้ประกอบการนี้บอกใช่ไหมคะพอไปซื้อมาก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเอ๊ะเขามีมาตรฐานจริงหรือเปล่าทานได้จริงหรือว่าเป็นแค่การประดับตกแต่งนะคะแล้วก็เลี่ยงสินค้าราคาถูกที่ถูกผิดปกติถูกไม่พออ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์นะโดยไม่ได้มีหลักฐานยืนยัน
1: ค่ะ
0: นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมานะแล้วเกิดมีปัญหานะก็ให้ไปร้องเรียนที่สายด่วนสคบได้นะ
0: ใช่ค่ะที่สายด่วนอะไรคะ
1: 1166
0: ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่า
1: ง่ายสุดเลยค่ะร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคือที่อำเภอเราก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่อำเภอที่จังหวัดก็มีศูนย์ดำรงธรรมเราสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือว่าพบเรื่องของการเรื่องของสินค้าที่อาจจะถูก
1: ไม่ตรงปก
0: โฆษณาอะไรต่างๆด้วย
1: โฆษณาเกินจริงกินแล้วมีอันตรายอะไรแบบนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะไปโรงเรียนได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางใกล้เราที่สุดก็คือศูนย์ดำรงธรรมค่ะหรืออันนี้โทรได้เลยหมายเลข4ตัว1166
0: ค่ะ1166
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: สายด่วนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคก็คือสคบ.
0: เพราะว่าช่วงนี้เรื่องของเราเนี่ยซื้อของกันมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็บางทีเราก็อาจจะพบแบบบางอันไม่ตรงมาตรฐานบางอันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็สามารถติดต่อไปได้เหมือนล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวเรื่องอะไรนะคะคุณ
1: บ้านนกดาว
0: บ้านนกดาว
1: เก
0: ๋โอ้โหคืออันนี้ก็หนักมากเพราะว่าเป็นเหมือนบางคนเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยเนาะบ้านนกดาว
1: ใช่ค่ะดิฉันเคยคิดนะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าดิฉันยังไม่สร้างบ้านดิฉันอาจจะซื้อบ้านนกดาว
0: ไ
1: ปเพื่ออยู่อาศัยเพราะว่าบ้านนกดาวเนี่ยก็คือเป็นบ้านเล็กๆน่ารักน
0: ่
1: าอยู่ทำความสะอาดง่าย
0: แล้วก็แบบขนมาได้เลยไม่ได้ต้องก่อสร้างอะไร
1: ก็คือไม่ต้องรอเวลาว่าเออนี่วันนี้ฝนตกสร้างไม่ได้ก
0: ็
1: คืออันนั้นไปซื้อมาวางได้เลยแค่เราทำฐานเอาไว้
0: ใช่
1: แล้วก็ไปยกด้วยเครนมาเลยมาวางอยู่ได้เลยจ้า
0: ใช่ค่ะแต่ว่า
1: แล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
0: ใช่แต่ว่านี่ค่ะผู้ประกอบการรายหนึ่งก็คือพบพี่น้องประชาชนพบปัญหา
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าคือจะไปซื้อบ้านนกดาวนี่แหละค่ะโอนเงินไป 240,000 บาทแล้วใกล้ครบสัญญาค่ะได้แต่เพียงโครงบ้านค่ะแบบนี้ก็คืออ
1: ันนี้มันก็คือผิดปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าการที่เราซื้อบ้านนกดาวคือมันจะต้องมาแบบประกอบเสร็จ
0: ใช่ๆก็คือต้องพร้อม
1: เราไม่มีการผ่อนล่วงหน้า
0: แล้วก็วางเลย
1: เราแบบว่าไม่ได้ปูพื้นเสร็จเราต้องไปผ่อนโค ครงหลังคาได้อยู่ไหมนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราจะได้บ้านที่สำเร็จมาวางเลยนี่
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าแบบนี้ก็คือถือว่าผิดปกติละ
0: ใช่ค่ะซึ่งอย่างเคสแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อนะแจ้งไปที่ทางศูนย์ดำรงธรรม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ช่องทางเดิมแหละก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: สายด่วนสคบ
0: ใช่ค่ะ
1: 11166ก็คือ1166ค่ะ
0: ซึ่งเขาบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าในของท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่าเคสของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาเนี่ยสคบจะเข้ามาช่วยใน3แนวทาง
1: อ
0: ันแรกก็คือรับเรื่องร้องทุกข์ไก่เกี่ยคู่กรณีเจรจากันอันที่2ถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จค่ะสคบก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรีนะ
1: ค่ะ
0: นะผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ได้ต้องสู้คดีคนเดียว
1: ก็คืออันนี้ก็คือบ้านน็อกดาวน์อาจจะมีแบบราคาแพงนะ
0: ม
1: ีหลายแสนนะ
0: ใช่แล้วอันที่3คือสคบมีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างตั้งแต่ปี2565แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะก็มีการร้องเรียนเรื่องของบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมา99เรื่องแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราเกิดปัญหาเรื่องนี้จริงก็เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้เลย
1: รีบเลยนะคะ
0: เพราะว่านี่ค่ะถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จทางสคบดำเนินคดีแพ่งและแทน
1: เราไม่ต้องดำเนินคดีคนเดียว
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเขาดำเนิน
1: เขาบริการให้เราฟรีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1166นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
1: ฝากกันไว้เนาะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะ
0: ค
1: ือบางทีอ่ะบางคนบอกว่าอันนี้ก็คือราคาแพงใช่ไหมบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็คือร้องเรียนได้แต่บางคนที่บอกว่าเออได้ของแล้วไม่ตรงปกก็คือช่างมันเถอะช่างมันเถอะอ
0: ย่าช่างมันนะคะ
1: เอออย่าช่าง
0: เราต้องแบบเพื่อสิทธิ์ของเรา
1: สิทธิของผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะ1166ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราต้องทำเราต้องร้องเรียนแม้แต่ว่าสินค้าราคา99บาทเนี้ย
0: ก็ต้องทำ
1: ถ้าเกิดว่าเราได้ของเธอไม่ตรงปกเราควรที่จะร้องเรียนไปที่สคบ1166ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะช่วงต่อไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะพบกับสวทด่านซ้ายค่ะวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลหมอช่างรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ้วถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านโคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วง ภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไป
1: เมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ลงในพื้นที่นั้นๆโดยประกอบด้วยไม้โตเร็วเช่นกระถิ่นยักษ์ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งรังรวมทั้งไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แค่บ้านและกระถินเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อดูแลฟื้นฟูป่าไม้และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ่ถางป่าแบบเดิม
2: ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
3: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
2: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและส่งพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ส่งปลูกต้นว่า ซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้งสองต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือ
4: แม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
5: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
2: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขณะนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ1จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น3เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน4เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน5เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร6เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ7เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
3: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
2: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
3: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
2: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
3: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
2: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาที่ทําหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเค้าก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเค้าก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเค้าจะออกไข่แล้วเค้าก็อมไข่ไว้จนกว่า จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทําในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทําให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทําหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
3: พี่เคคนนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
3: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
2: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นําไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนําไปสู่การจําหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดําเนินงานเองได้แล้วอย่างงี้ครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเค้าสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
3: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
2: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นธุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าเล็กชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางหานให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่ท่านให้ดูนะคะว่าให้ทําแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทํารับไม้จากโครงการมาทําอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ปัจจุบันล่ะคะ
1: ปัจจุบันเหลือที่ทําจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60แล้ว
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อมั้ยคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี้ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีอยู่ค่ะเพราะว่าที่กี่แล้วจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
1: ค่ะใช่
0: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไปใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าไหมของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าไหมอยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพิ่นก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าไหมมาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะ

0: ติดด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี
1: ้เล่ารายละเอียดของลายด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าจั่ว
1: เอาคุณยายถ้าไม่มีพระพันธ์ปีหลงเราคงไม่ได้มี
0: ไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทําจนถึงทุกวันนี้มีงานทํามีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: จากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วเราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กําหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนําไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเ ข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
14: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
15: สงสัยเรื่องป

0: ไร
1: ถามคอปพอยังไงอะแกก็ถามได
0: ้เอ้าสงสัยเรื่องประกันจำให้ขึ้นใจ1186โทรไปแล้วถามได้เอชา
2: คอปพคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่านะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยค่ะค่ะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะคุณฟังว่ารายการบ้านนี้มีสุขนะคะเพราะฉะนั้นทางรายการก็ต้องหาความสุขมาให้คุณผู้ฟังใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเก็บมาฝากก็พยายามที่จะหาบทความสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะส่วนช่วงเอาข่าวมาเล่าก็ส่วนใหญ่ก็จะนำข่าวของรัฐบาลข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาฝากกันนะคะส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินก็เป็นนิทานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนิทานมีคติสอนใจให้กับน้องๆหนูๆได้รับฟังกันนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังให้คุณฟังได้เพลินเพลงนะได้มีความสุขกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา17:07 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 นค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มามอบความสุขด้วยบทเพลงกัน2 เพลงก่อนนะคะเชิญรับฟังค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่อง5เหตุผลสุดเซอร์ไพรส์แค่ท่องเที่ยวก็ทำให้คุณมีความสุขได้นะคะค่ะคุณฟังค่ะหลายคนนะคะใช้เวลาหาคำตอบตลอดทั้งชีวิตว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะทำไมชีวิตถึงมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขหลายคนจึงออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหาคำตอบเหล่านี้ให้ชีวิตค่ะบางทีการเดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่การไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะแต่มันก็คือการเดินทางเพื่อตามหาความสุขที่หายไปต่างหากค่ะการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนชีวิตให้คุณเป็นคนที่มีความสุขได้ไม่ยากเพียงแค่คุณก้าวออกไปจากโลกใบเดิมที่แสนจะจำเจก็มาดูกันนะคะว่า5เหตุผลที่จะเติมเต็มความสุขของคุณได้แค่การไปเที่ยวค่ะข้อแรกนะคะมีความสุขเพราะคิดถึงคนรอบข้างมากขึ้นค่ะแน่นอนว่าการท่องเที่ยวคุณต้องจากบ้านจากครอบครัวหรือเพื่อนรักคุณอาจจะคิดถึงพวกเขาจับใจหรือที่เรียกว่าโฮมซิกแต่รู้ไหมคะว่าอาการคิดถึงบ้านนั้นยิ่งทำให้คุณรู้สึกรักครอบครัวและบ้านของคุณมากขึ้นคุณจะคิดถึงความรักที่พวกเขามีต่อคุณมากเพียงใดซึ่งบางทีคุณอาจจะมองข้ามและไม่เคยนึกถึงยิ่งได้ท่องเที่ยวคุณก็ยิ่งอยากจะแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้พวกเขาได้ฟังเร็วที่สุดนะคะข้อที่2ค่ะมีความสุขเพราะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวเหมาะมากสำหรับคนขี้เหงาทั้งหลายนะคะถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณไม่มีแนวร่วมในการเดินทางเลยก็ตามแต่ระหว่างทางคุณจะได้พบเจอและทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทางคนในท้องถิ่นคนแปลกหน้าที่อาจจะกลายมาเป็นเพื่อนของคุณการมีปฏิสังคมก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะขยายวงล้อมของมิตรภาพให้กว้างขวางขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะมีความสุขมากขึ้นเมื่ออยู่ไกลโลกโซเชียลนะคะสื่อโซเชียลเข้ามาครอบงำชีวิตของผู้คนในสมัยนี้ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียค่ะเราจะไม่มานั่งพูดถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อพวกนี้นะคะแต่อย่างน้อยค่ะการท่องเที่ยวก็จะบังคับให้คุณที่ใช้ชีวิตกับสังคมเสมือนเหล่านั้นมากเกินไปจนลืมไปว่าชีวิตและธรรมชาติที่แท้จริงคืออะไรคุณจะพักจากการเข้าสู่โลกออนไลน์ไปโดยปริยายเมื่อท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักไว้ก็คือมนุษย์ยังต้องการธรรมชาติแต่ธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องการมนุษย์นะคะคุณอย่างโชคดีที่วันนี้มีธรรมชาติให้คุณออกไปสัมผัสนะคะดังนั้นค่ะตักตวงเอาไว้ก่อนที่จะไม่มีธรรมชาติให้คุณท่องเที่ยวแล้วคุณจะพบกับความสุขอันแสนประทับใจที่ไม่ใช่แค่การดูรูปจากอินเทอร์เน็ตค่ะข้อที่4นะคะมีความสุขเมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นงานที่หนักภาระหน้าที่ต่างๆค่อยๆทับถมความเครียดในตัวคุณยิ่งสะสมไว้ก็เหมือนภูเขาไฟที่จะรอวันระเบิดค่ะถ้าหากว่าคุณยังไม่ออกไปเที่ยวคุณยังอยู่ในที่เดิมๆเจอสภาพเดิมๆทุกวันคุณย่อมไม่มีทางที่จะปลดแอกจากความเครียดนั้นนะคะการท่องเที่ยวก็จะทำให้คุณผ่อนคลายบรรเทาความเครียดนั้นลงได้เพื่อการกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อความเครียดน้อยลงความสุขก็จะตามมาค่ะและข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะมีความสุขเพราะร่างกายแข็งแรงขึ้นออกจากห้องทำงานภายใต้แสงจากหลอดไฟแล้วออกไปสัมผัสโลกกว้างสัมผัสธรรมชาติไม่ว่าจะขึ้นเขาเที่ยวทะเลหรือที่ไหนก็ตามนะคะคุณจะได้สูดโอโซนอ้าแขนรับวิตามินดีจากแสงอาทิตย์แน่นอนว่าร่างกายของคุณก็จะได้แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคซึ่งใครๆก็รู้ว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐค่ะค่ะคุณฟังค่ะรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ทำไมใช่ไหมคะรีบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม 2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพนะคะโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลค่ะตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578เมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนะคะซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากโครงการพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้

0: างนิทานพาเพลิน
1: ผักกับทอฟฟี่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกผู้ใหญ่ได้พากันจับทอฟฟี่ทุกเม็ดไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าลึกเพื่อให้เด็กๆรอดพ้นจากการฟันผุและนอกจากนั้นพวกผู้ใหญ่ยังให้เด็กๆกินผักต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินและให้เด็กแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าเย็นฟันของเด็กๆจึงขาวสะอาดและแข็งแรงแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเซ่ช่วยทอฟฟี่ที่แสนอร่อยอย่างพวกฉันออกทีสิยูฮูใครได้ยินบ้างไหมเนี่ย
3: เอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะได้ยินแว่วๆมาจากกระท่อมร้างข้างหน้านี่นะแต่เอ๊ะเราหนีมาเล่นซนถึงในป่าลึกขนาดนี้แล้วไม่น่าจะมีใครนี่นะอย่างนี้ต้องตามไปดูซะหน่อย
4: เฮ้ยนี่สนุกพวกฉันอยากเป็นนี
3: ่เอ๊ะพวกเธอคือใครกันน่ะ
2: พวกฉันคือทอฟฟี่ไงเธอรู้ไหมพวกฉันนะอร่อยมากเลยรสหวานกลมกล่อม
3: หวานจริงๆเหรอ
2: หวานแซ่หวานมากด้วยเพราะพวกฉันนะทำจากน้ำตาลไม่ขมเหมือนกับผักที่ผู้ใหญ่ให้พวกเธอกินหรอกไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะลองชิมสักนิดสิจ้าหนูน้อย
3: โอ้โหเธอสีสวยจังเลยงั้นขอชิมนิดนึงนะอร่อยจริงๆเลยอร่อยอร่อยที่สุดเลย
2: ถ้าอร่อยนะเธอก็พาพวกฉันหนีสิพวกผู้ใหญ่ใจร้ายอ่ะไม่อยากให้พวกเด็กๆอย่างเธอกินทอฟฟี่ที่แสนอร่อยอย่างพวกฉันหรอกก็เลยจับเธอมาขังอยู่เนี่ยนะนะพังประตูไปเลย
3: ตกลงฉันเองก็อยากจะกินทอฟฟี่อยู่ทุกวันเหมือนกันนั่นแหละ
0: เด็กน้อยซุกซนผู้ไม่รู้โทษของทอฟฟี่รีบหาไม้มาพังประตูทันทีในที่สุดพวกทอฟฟี่ก็เป็นอิสระ
2: ฉันเป็นอิสระแล้วคอยดูเถอะจะพกผักสีเขียวคราวนี้นะจะไม่มีเด็กคนไหนได้กินผักอีกแล้วพวกเขาจะกินทอฟฟี่ทุกวันทุกวันฮ่าไปจะหนูน้อยเราเข้าไปในเมืองกันเถอะ
3: ฮะก่อนที่จะไปนะขอชิมคุณทอฟฟี่อีกสักคำหน่อยสิหวานอร่อยติดใจแล้วล่ะนะนะขอชิมหน่อยนะ
0: แล้วเด็กน้อยซุกซนและบรรดาทอฟฟี่จอมไวร้ายก็เดินทางมาถึงตัวเมืองเด็กๆทุกคนแตกตื่นมากเมื่อเจอกับทอฟฟี่ร้องขอชิมกันวุ่นวายในที่สุดเด็กทุกคนในหมู่บ้านก็ติดใจความหวานของทอฟฟี่พวกเด็กๆไม่ยอมกินผักแล้วก็ไม่ยอมแปลงฟันด้วยเพราะว่ากลัวความอร่อยและรสหวานของทอฟฟี่จะหมดไปจากปากนั่นเอง
2: ฮ่าฮ่ากินทอฟฟี่เข้าไปเถอะเจ้าพวกเด็กๆฟันของเจ้าจะได้ผุเอ้ยไม่ใช่ฟันของเจ้าจะได้แข็งแรงเพราะน้ำตาลจะช่วยเพิ่มสารแคลเซียมให้ฟันของพวกเธอไงนั่นอย่างนั้นแหละกินเข้าไปเลย
5: หยุดนะเจ้าทอฟฟี่จอมไวร้ายเจ้าอย่าหลอกพวกเด็กๆนะเด็กๆจ๊ะพวกผักอย่างฉันต่างหากล่ะที่มีวิตามินแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้ฟันและเหงือกรวมทั้งสายตาของพวกเธอดี
6: ใช่ๆผักบุ้งอย่างฉันก็เต็มไปด้วยวิตามินเอเด็กๆกินแล้วจะฟันสวยแถมตาของเด็กๆก็จะสดใสมองเห็นอะไรชัดแจ๋วผิวพรรณก็ยังจะสดใสอีกด้วยกินทอฟฟี่ไม่ดีหรอกมีแต่น้ำตาลทำให้อ้วนแล้วก็ทำให้ฟันผุด้วย
3: จริงอย่างที่คุณผักบุ้งพูดหรือเปล่าจ๊ะคุณทอฟฟี่คุณจะทำให้ฟันของพวกฉันผุจริงๆเหรอ
2: โอ้ยเด็กๆอย่าไปเชื่อพวกผักนะพวกเขาน่ะอิจฉาฉันที่เด็กๆชอบกินทอฟฟี่แล้วปล่อยให้ผักอย่างพวกเขาเดียวดายแหมทอฟฟี่อย่างฉันนะอร่อยกว่าผักตั้งเยอะนี่นาก็ต้องดีกว่ารสผักขมสิจ๊ะ
3: จริงสิรสหวานกับรสขมรสหวานก็น่าจะเป็นพระเอกส่วนรสขมอ่ะก็น่าจะเป็นผู้ร้ายตกลงฉันเชื่อเธอคุณทอฟฟี่
5: ทอเด็กๆอย่าเชื่อเต้าทอฟฟี่นะ
2: ฮ่าสายไปเสียแล้วล่ะเจ้าพวกผักเอ้ยเด็กๆน่ะเขาเชื่อฉันแล้วเอาเลยเด็กๆช่วยกันจับผักพวกนี้ไปขังไว้ในกระท่อมร้างกลางป่ากันเถอะพวกผู้ใหญ่จะได้ไม่บังคับให้พวกเธอกินผักอีกต่อไปไงล่ะแล้วต่อไปเธอจะได้กินแต่ทอฟฟี่อย่างเดียวเร็วเข้าช่วยกันคนละไม้คนละมือก่อนที่พวกผู้ใหญ่จะไปเห็นเข้าเร็ว
1: พวกเด็กๆที่น่าสงสารหลงเชื่อตามคำของพวกทอฟฟี่ช่วยกันจับผักทุกชนิดไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าที่พวกผู้ใหญ่เคยจับทอฟฟี่ไปขังไว้ผักน้อยผู้น่าสงสารไม่มีทางสู้จึงต้องถูกขังอย่างน่าสงสาร
2: ฮ่าๆในที่สุดข้าก็แก้แค้นเจ้าพวกผักต่างๆสำเร็จแล้วฮ่าๆเอ๊ะเด็กๆข้าว่านะเจ้าน่าจะจับเจ้าแปลงสีฟันไปขังด้วยนะคิดดูสิเวลาที่พวกเจ้าแปลงฟันเสร็จแล้วนะความหวานของทอฟฟี่ก็จะหมดไปใช่ไหมล่ะ
3: เออนั่นสินะต้องแปลงฟันวันละตั้ง2ครั้งแถมตอนเนี้ยพวกเราชอบกินทอฟฟี่ผู้ใหญ่ก็ยิ่งชอบบังคับให้เราแปลงฟันบ่อยขึ้นเสียดายรสชาติความหวานของทอฟฟี่หมดเด็กๆอย่างพวกเราอ่ะอยากให้ความหวานของทอฟฟี่ติดอยู่ในปากนาน
2: ๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเธอก็คิดเหมือนฉันเลยทำไมเราไม่ร่วมมือกันจับเจ้าพวกแปรงสีฟันไปขังไว้กับพวกผักล่ะ
3: เออจริงด้วยจับเจ้าพวกแปรงสีฟันไปขังด้วยดีกว่าหึเราจะได้ไม่ต้องแปรงฟัน
1: ในที่สุดแปรงสีฟันก็ถูกจับไปขังรวมกับผักต่างๆหลังจากนั้นเด็กๆก็กินแต่ทอฟฟี่แล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันอีกเลยนานวันเข้าฟันของเด็กๆก็เริ่มผุ
7: โอ้ยโอ้ยปวดฟันจังเลยใครก็ได้ช่วยหนูที
8: ไม่ต้องบ่นนะเจ้าเด็กใจร้ายฉันสิต้องเป็นคนบ่นดูสิเมื่อก่อนน่ะฉันเคยเป็นฟันที่มีรูปร่างสวยงามขาวสะอาดแต่เดี๋ยวนี้รูปร่างฟันของฉันน่ะบิดเบี้ยวๆแถมมีสีดำเจือปนเจ้าเด็กใจร้ายไม่ยอมแปรงฟันทำความสะอาดฉันเลย
7: ขอโทษนะคุณฟันฉันไม่รู้ว่าการกินทอฟฟี่ไม่กินผักแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันน่ะจะทำให้ฟันมีสภาพอย่างนี
8: ้โอ๊ยถ้ารู้แล้วก็ไปช่วยผักกับแปรงสีฟันออกมาจากกระท่อมร้างกลางป่าสิรู้โทษของทอฟฟี่แล้วสินะเจ้าหนูน้อยผู้หลงผิดโอ๊ยเจ้าแบคทีเรียมากัดฉันอีกแล้วโอ๊ยนี่เจ้าหนูน้อยถ้าเธอไม่ยอมไปช่วยผักและแปรงสีฟันออกมาฉันคงต้องจากเธอและเหงือกไปแล้วเหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะ
7: อย่าเธออย่าเพิ่งจากไปจากฉันนะคุณฟันฉันรู้แล้วว่าการปวดฟันมันทรมานแค่ไหนฉันจะไปช่วยผักและแปรงสีฟันเดี๋ยวนี้แหละ
1: เมื่อเด็กๆทรมานจากการปวดฟันแล้วจึงรู้สำนึกว่าการกินทอฟฟี่มีแต่โทษเด็กๆรวมกลุ่มกันและมุ่งหน้าเดินทางไปช่วยพวกผักต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเจ้าแปรงสีฟันรวมทั้งช่วยกันจับทอฟฟี่

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะคุณฟังทั้งหมดนี้ก็คือรายการบ้านนี้มีสุขที่นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบคุณกันอีกครั้งค่ะที่รับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดุจร่มโพแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงใฝ่ศึกษาในศาสตร์แห่งดนตรีภาษาและศิลปะอันเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ทรงมีสายพระเนตรลึกซึ้งต่อคุณค่ามรดกของชาติทรงฟื้นฟูโขนมรดกการแสดงชั้นสูงของแผ่นดินพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์อย่างรอบด้านจนโขนไทยกลับมารุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติในด้านทัศนศิลป์พระองค์ทรงก่อตั้งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมสำหรับประชาชนทุกวัยทางด้านดนตรีทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงหลายบทให้วง The Handsome บรรเลงถวายทั้งในวาระส่วนพระองค์และงานพระราชพิธีสำคัญอีกทั้งยังทรงสนับสนุนศิลปินและวงดนตรีสร้างเวทีให้บทเพลงไทยและสากลเผยแพร่สู่ประชาชนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงเป็นพลังสำคัญที่ทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงไว้ซึ่งความงดงามและทรงนำศิลปะแห่งชาติสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามมิรู้เหลือ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก4 นาทีครับช่วงเวลาที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับบางคนก็บอกว่าอยู่บนรถไฟฟ้ากำลังเลิกงานก็ใส่แบบหูฟังด้วยฟังรายการอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆมีส่งภาพมาขอบคุณครับทุกพื้นที่นะครับเดินทางกลับบ้านจะอยู่บ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วหรือบางคนบอกว่าเตรียมเริ่มต้นการทำงานในภาคค่ำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นการแบบว่าอ่ะอาบน้ำอาบท่านะครับแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานในช่วงภาคเพราะฉะนั้นแล้วครับถึงบ้านแล้วบางคนก็ทำงานมาตลอดทั้งวันช่วงเย็นค่ำนี้นะครับติดตามฟังข่าวในรอบวันเพื่อว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะได้พักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้าด้วยความสดชื่นจะได้รู้เหตุการณ์ต่างๆกันอ่ะโทรศัพท์มาเพิ่มเติมกันบอกเบอร์กันสักนิดนึงนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ใครที่ติดตามกันอยู่ช่องทางไหนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในช่วงเย็นๆแบบนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องหลายคนที่ติดตามกันอยู่สถานการณ์พาไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านยอมรับแบบนี้ครับบอกว่ายังหาข้อยุติในเรื่องของการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ในขณะนี้แต่ยืนยันครับว่าทุกการเจรจาเป็นไปได้นะครับโดยต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศโดยเรื่องนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบปะหารือกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็ระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันความพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสแม้ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกัน2ฝ่ายได้ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าแม้ว่าที่ผ่านมาครับทั้ง2ฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันครับว่าในระหว่างการเจรจาไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวของทั้ง2ฝ่ายไม่ง่ายแต่อย่างน้อยก็จะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จาก NBT Connect ครับได้มีการลงเอาไว้นะครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการพูดคุยนะครับแล้วก็ให้เข้าใจกันในทุกๆเรื่องด้วยนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยเรื่องของไทยกัมพูชาอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เปิดเทอมหลายคนก็ไปโรงเรียนนะครับมีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองครับสั่งเลาะ7โครงการที่ต้องบอกว่ามันซ้ำซ้อนหลายคนบอกโอ้โครงการนี้มันซ้ำซ้อนมันมีมาหลายคนนะครับเดินหน้าเรื่องของ Work Smart คืนครูให้ห้องเรียนหลังคุณครูเนี่ยส่งเสียงสะท้อนเรื่องของภาระทั้งเอกสารทั้งเรื่องของการประเมินโครงการต่างๆทำให้ไม่มี Work Life Balance นะฮะล่าสุดนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าครับท่านประกาศเดินหน้านโยบายสำคัญเลยคือ Work Smart ลดภาระของคุณครู ัดทิ้งเลยโครงการที่ซ้ำซ้อนนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นเนี่ยออกไปจากระบบเพื่ออะไรคืนเวลาให้กับคุณครูได้อยู่กับนักเรียนในห้องเรียนนะครับต้อนรับการเปิดภาคเรียนนะครับเราไปโรงเรียนเราก็ต้องมีความแฮปปี้ใช่ไหมน้องๆก็จะได้มีความสดชื่นนะครับและก็ที่สำคัญคุณครูก็สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้มากขึ้นนะครับคุณครูก็จะได้แบบรีแลกซ์อ่ะเมื่อกี้ใช้คำว่า work life balance ด้วยอันนี้สำคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยจากการลงพื้นที่ครับท่านประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบว่าท่านลงพื้นที่นะท่านบอกว่าคุณครูเนี่ยเจอปัญหาคุณครูที่ฟังรายการอยู่เจอปัญหาอะไรบ้างเจอเช่นเดียวกันหรือเปล่าพิมพ์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้อ่านข้อความของคุณครูเชื่อว่าคุณครูก็ฟังรายการอยู่เยอะเลยบอกคุณครูส่วนใหญ่นะฮะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่เนี่ยเจอปัญหาคือ1แบกรับภาระเรื่องงานเอกสารจริงมั้ยคุณครูเรื่องงานประเมินจริงมั้ยครับคุณครูเรื่องงานพัสดุโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนระบุข้อมูลชัดเจนกว่า 47.7% เขามองว่าครูนะครับมองว่าภาระเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อคุณภาพการสอนครับ 47.7% สูงนะตัวเลขนี้มากกว่า 63% บอกไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิต work life balance ได้ประเด็นที่คุณครูเนี่ยสะท้อนมากที่สุดคือภาระเอกสารแล้วก็เรื่องของการประเมินโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโครงการสถานศึกษาสีขาวที่ซ้ำซ้อนกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วรวมถึงการรายงาน ITA ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.กำหนดให้รายงานในระดับกลมเท่านั้นจึงควรปรับให้เหมาะสมนี่ท่านว่าอย่างนี้วันนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของคุณครูอันนี้สำคัญแล้วก็คืนเวลาให้ครูเนี่ยกลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนนะครับพร้อมย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนเราจะลดเวลาที่ไม่จำเป็นส่วนเป้าหมายด้านความปลอดภัยนะครับก็สำคัญป้องกันยาเสพติดอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็การส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีต่างๆการดูแลนักเรียนยังคงให้ความสำคัญเช่นเดิมแต่จะมีการปรับครับปรับลดเรื่องราวของการซ้ำซ้อนบทบาทต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเวลาที่คุณครูโอ้โหเสียเวลาไปกับการทำเอกสารต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับมีข้อความบอกจริงมีข้อความส่งมาเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการเตรียมบูรณาการระบบข้อมูลนะครับเพื่อให้คุณครูเนี่ยบันทึกข้อมูลแค่ครั้งเดียวนี่นะฮะสามารถใช้แรงงานได้หลายระบบทยอยโอนภารกิจด้านพัสดุการเงินงานธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สพรับผิดชอบแทนนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเดินหน้าดูแลคุณครูเพื่อให้ใช้เวลามาดูแลน้องๆ นักเรียนนะครับแล้วก็ต้อนรับการเปิดภาคเรียนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูที่กระทรวงมหาดไทยกันหน่อยนึงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่พาคุณฟังไปที่เกาะสีชังกันสักนิดนึงเชื่อว่าหลายคนได้มีโอกาสไปนะครับต้องบอกว่าภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีย้ำครับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมุ่งพัฒนาเกาะสีชังให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับมอบหมายให้นายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านการบริหารลงพื้นที่คุณผู้ฟังเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในการลงพื้นที่ครั้งนี้โดยมีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับทางด้านของในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าหลายภาคส่วนเลยได้มีการลงพื้นที่ติดตามภารกิจสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเรื่องราวของศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชังดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำถิ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งส่วนสำคัญเช่นเดียวกันมีการมอบ จักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็การรับฟังการบรรยายมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทั้งประชาชนนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวมอบสิ่งของให้กับตำรวจแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชังด้วยคุณผู้ฟังกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีตามแผนแม่บทครับการพัฒนาทั้งในเรื่องของหน่วยงานตามภารกิจแล้วก็หน่วยงานเชิงพื้นที่ผ่านกลไกคณะทำงานการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งการประปาส่วนภูมิภาคอันนี้ก็ต้องมาดูแลการผลิตน้ำนะครับโครงการการศึกษาตามความเหมาะสมการกำจัดน้ำเสียต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้ชาวจังหวัดชลบุรีครับก็ต้องบอกว่ามีการดูแลพื้นที่ตรงนี้จังหวัดชลบุรีได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนก็เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะสีชังตามแผนแม่บทควบคุมนะครับครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำการจัดการน้ำเสียการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจัดการขยะโอ้อันนี้สำคัญมากแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ครับหลายคนที่ได้มีโอกาสไปประทับใจเนาะการไปเที่ยวต่างๆต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ไปก็ต้องดูแลรักษาเรื่องของธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ้าวเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงนะฮะเพื่อไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: จับประเด็น VIP
1: 18:18 นครับติดตามที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่านอกเหนือจากการเปิดพื้นที่นะครับเรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วเรื่องราวของนักเรียนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าแขกรับเชิญในหลายๆครั้งที่มานะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งมาเดินหน้าเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้ครับเด็กไทยของเรานะเดินหน้าทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายนี่ไปแข่งขันระดับนานาชาตินี่โอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จมากมายเหลือเกินคุณผู้ฟังครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5หรือ IOAA for Junior 2026ครับซึ่งจะมาอัปเดตกันนะครับเรื่องราวสำคัญเลยทั้งในส่วนของความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการจัดการเตรียมความพร้อมต้อนรับเยาวชนกว่า25ประเทศทั่วโลกนะครับระหว่างวันที่1ถึง9พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหน้องๆนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเก่งนะครับแล้วก็มีทักษะทั้งเรื่องของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราครับทางรายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธประเสริฐศรีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และท่านเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IOAA for Junior 2026ครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของประวัติความเป็นมาของการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็แขกผู้รับฟังจากทางบ้านนะครับผมครับ
1: ครับก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธประเสริฐศรีที่วันนี้ครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยครับต้องย้อนกลับไปก่อนความเป็นไปเป็นมาครับของการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
8: ครับผมอาจจะขอเท้าความไปตั้งแต่ปี2550นะครับ
1: ครับอาจารย
8: ์ก็เริ่มต้นจากมูลนิธิสวน.นะครับหรือว่ามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับก็ได้มีดำรินะครับที่จะจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศขึ้นนะครับแต่ว่าจัดในปี250จะเป็นระดับม.ปลายก่อนนะครับโดยจัดเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชกฤตที่ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวาระโอกาสพระชนมายุ80พรรษานะครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดในม.ปลายแล้วก็ผ่านมาอีก10ปีปี2560มูลนิธิสวน.เช่นเดียวกันนะครับก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งที่17นะครับของระดับโลกซึ่ง IOA ของระดับม.ปลายก็ดำเนินการต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่19ที่จะจัดที่ประเทศเวียดนามนะครับแต่สำหรับของม.ต้นนะครับของประเทศไทยเราก็ส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลกตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเช่นเดียวกันนะจนกระทั่งปี2565คณะกรรมการระดับนานาชาติก็ได้มีมติเริ่มให้จัดการแข่งขันระดับม.ต้นขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศโรมาเนียนะครับเมื่อปี2565แล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องจนจะถึงครั้งที่5ในปี2569ที่มูลนิธิสวน.ร่วมกับมหาวิทยาลัยบนราชธานีเราจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับที่จะจัดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมครับ
1: นี่นะครับคือที่ไปที่มาเรื่องของประวัติความเป็นมาของการจัดการแข่งขันอาจารย์ครับสิ่งที่ต้องเรียนถามเลยพอทันทีที่ต่างชาตินะครับชาวต่างชาติก้าวเท้าเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีปุ๊บเนี่ยเรื่องความพร้อมก่อนเลยในการเตรียมการต้อนรับความประทับใจกับเมืองอุบลราชธานีมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับอาจารย์
8: ครับผมครับเบื้องต้นที่เราได้ให้ลงพรีวิวสเตชันมาก็มีทีมต่างๆจากประมาณ28ประเทศนะครับที่ลงทะเบียนเบื้องต้นมาแล้วนะครับดังนั้นในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าทีมที่มาก็จะเป็นนักเรียนทีมละไม่เกิน5คนนะครับแล้วก็มีผู้ควบคุมทีมหรือว่าลีดเดอร์ที่เป็นอาจารย์เนี่ยไม่เกิน2คนต่อประเทศมานะครับดังนั้นในส่วนของการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกเราจะเน้นที่ทีมนักเรียนก่อนนะครับก็จะให้ทีมนักเรียนนักศึกษาที่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมนะครับที่จะคอยดูแลน้องๆแต่ละประเทศตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันสุดท้ายที่จะกลับเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเพื่อที่จะช่วยดูแลนะครับชีวิตประจำวันการต้อนรับการให้ ข้อมูลคำศึกษาต่างๆแล้วก็การไปท่องเที่ยวร่วมกับน้องๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้น้องๆรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมีความประทับใจในมิตรภาพของชาวอุบลราชธานีที่จะเดินทางมาถึงครับนอกจากนี้ในส่วนเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นส่วนของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเราก็จะมีการสอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมผสมประสานเข้าไปกับความเป็นสากลนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งนักเรียนแล้วก็อาจารย์ที่เป็นผู้ควบคุมทีมนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการแข่งขันทางวิชาการอย่างเดียวครับผมครับ
1: โอ้เรียกว่ามาถึงที่อุบลราชธานีก็ต้องว้าวต้องประทับใจกันเลยอย่างที่ทราบกันว่าอุบลราชธานีเมืองสี่แสงหลายๆคนบอกเลยว่าเอ๊ะคำว่าเมืองสี่แสงเนี่ยทีมงานเตรียมแสงอะไรเอาไว้ดีไซน์ความเท่ความว้าวอะไรไว้บ้างครับ
8: ครับผมครับก็คอนเซ็ปต์ของอุบลราชธานีเมืองสี่แสงนี่ก็เป็นการโปรโมทนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีสีแสงมีอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะนำเสนอผ่านอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า28ประเทศนะครับได้รับทราบก็คือแสงแรกแสงแรกก็คืออะไรครับแสงแรกคือแสงพระอาทิตย์แรกในสยามที่ขึ้นครั้งแรกที่จักรยานแห่งชาติผาแต้มนะครับผ
1: าแสงแรกครับ
8: นะครับผมครับส่วนแสงธรรมก็เป็นเรื่องความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งกำเนิดของเจดีย์อาจารย์พระกรรมฐานต่างๆนะครับส่วนแสงที่ถัดสามก็จะเป็นเรื่องแสงเทียนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตรงนี้เราก็สะท้อนให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงและพัฒนาประเพณีที่ดีความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็แสงสุดท้ายนะครับเป็นแสงโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นแสงที่เกิดขึ้นจากพลังงานสะอาดโครงการโซลาร์เซลล์ในดิบลอยน้ำณเขื่อนสิรินธรนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่พลังงานแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งส่วนนี้นักเรียนและผู้เข้าควบคุมก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราเพิ่มเข้าไปอีกแสงนึงนะครับจากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์แห่งนี้คือเราเรียกว่าเป็นแสงแห่งดวงดาวเป็นแสงแห่งปัญญาแสงแห่งมิตรภาพของเยาวชนนักดาราศาสตร์ทั่วโลกนะครับที่จะมาโคจรพบกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะได้ผนวกความร่วมมือภาคส่วนทั้งภาครัฐในส่วนกลางภาคเอกชนและท้องถิ่นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อจะรองรับผู้เข้ามาร่วมการแข่งขันครับผมครับ
1: ครับต้องบอกว่านี่คืออุบลราชธานีเมืองสีแสงนะครับแน่นอนล่ะมาถึงอุบลราชธานีแล้วเนี่ยอาหารการกินอันนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าทอพื้นเมืองอันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยอาจารย์ครับเรื่องของการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้เนี่ยมาเสิร์ฟแขกต่างชาติที่กำลังเตรียมที่จะมางานการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเตรียมอาหารการกินเตรียมผ้าพื้นเมืองเตรียมซอฟต์พาวเวอร์อะไรไว้บ้างครับ
8: ครับผมครับในส่วนของอาหารการกินนะครับก็ตรงนี้ก็เราก็เตรียมในส่วนของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นนะครับที่จะผนวกเข้ากับอาหารที่เป็นสากลอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีส่วนนึงนะครับที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเนื่องจากว่าผู้เข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ยมาจากหลากหลายต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเช่นบางประเทศนะครับก็จะต้องทานอาหารที่เป็นฮาลาลนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมอาหารในส่วนของฮาลาลที่มีการกรรมวิธีการปรุงนะครับที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับรวมทั้งมีอาหารอื่นๆที่เป็นอาหารมังสวิรัติเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าที่เราจะเน้นในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ของอุบลนะครับก็ตั้งแต่วันแรกเวลคัมไนท์ที่มาถึงวันที่1พฤศจิกายนครับก็จะมีเมนูอาหารไทยแล้วก็อาหารท้องถิ่นนะครับเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับและก็อีกวันหนึ่งที่สำคัญเขาเรียกว่า Astro Night Party ตรงนี้จะเป็นงานเลี้ยงกลางคืนสำหรับการเสวนาของในทีมอาจารย์นักวิชาการดาราศาสตร์ก็คือได้มาคุยกันแล้วก็เป็นบรรยากาศเรียบง่ายใต้ท้องฟ้าหมู่ดาวมีการดูดาวมีการทานอาหารควบคู่กันไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเรื่องผ้าทอนะครับที่ประเด็นท่านผู้ดำเนินรายการถามไว้ตัวนี้ก็เป็นจุดเน้นของอุบลราชธานีเรานะครับที่จะให้แขกชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงความเป็นภูมิปัญญาในการทอผ้านะครับซึ่งในช่วงกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาต่างๆเนี่ย ทั้งอาจารย์และก็นักศึกษานักเรียนที่มาร่วมงานก็จะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนะครับในการดูหมู่บ้านทอผ้าสัมผัสวิถีการเขียนป้ายการทอผ้าซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็ที่จะเสริมในส่วนของแสงเทียนเข้าไปก็คือจะมีการนำเสนอการแกะสลักเทียนพรรษาการติดเทียนพรรษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทางพุทธศิลป์ของจังหวัดอุบลราชธานีครับเรียกได้ว่าเราประสานมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาทางด้านอาหารการกินเข้าไปที่จะทำให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาร่วมกันแข่งขันได้เห็นถึงความรุ่งเรืองความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นและก็วัฒนธรรมไทยนะครับผมครับ
1: เรียกว่าครอบคลุมจริงๆอาหารการกินรับรองว่าใครที่มาแล้วมาชิมของอร่อยๆที่อุบลราชธานีต้องติดอกติดใจเรื่องของผ้าทอพื้นเมืองอันนี้ก็ต้องประทับใจทีนี้ครับโปรแกรมบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าโปรแกรมไฮไลท์ที่จะพาน้องๆที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยมีพิกัดเด็ดๆหรือว่าที่เช็คอินแบบที่เรียกว่าสุดๆในการว้าวสุดๆเลยไปที่ไหนกันบ้างเพื่อโชว์ภาพลักษณ์ธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมของอุบลราชธานีครับอาจารย
8: ์ครับผมครับหลังก็จะมีหลังจากที่น้องๆนักเรียนนะครับจากชาวต่างชาติต่างประเทศมาร่วมการแข่งขันซึ่งเราก็จะมีบรรยากาศของวิชาการที่เป็นตามธรรมนูญของการแข่งขันดาราศาสตร์ระดับนานาชาติอยู่ประมาณ 3-4 วันนะครับที่จะมีการสอบภาคทฤษฎีแล้วก็สอบภาคสังเกตการหลังจากน้องๆได้ทำการสอบการแข่งขันต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาน้องๆไปรีแลกซ์ไปเที่ยวนะครับไปเช็คอินให้เห็นถึงความเป็นภาพอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของวัฒนธรรมนะครับเราก็จะพาน้องๆนักเรียนไปที่คุ้มจันหอมซึ่งเป็นสถานที่นะครับสำหรับจัดกิจกรรมให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของอุบลราชธานีได้ทำเทียนพรรษาอย่างที่กล่าวไปแล้วที่สำคัญก็จะได้แต่งกายชุดไทยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ได้ทำอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็ได้ทำกระทงแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีประเพณีลอยกระทงให้น้องๆได้ลอยกระทงนะครับแล้วก็อีกสถานที่นึงที่เป็นไฮไลท์จุดเช็คอินที่สำคัญของสำหรับนักเรียนแล้วก็อาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจะนำเสนอนะครับก็คือวัดสิรินธรภูเขาหรือว่าที่เรารู้ทราบกันก็คือในนามของวัดเรืองแสงนะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินในช่วงตอนเย็นกลางคืนนะครับที่จะได้เห็นถึงความผสมผสานนะครับระหว่างวิทยาศาสตร์นะครับที่ทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้นแล้วก็ประเพณีของวัฒนธรรมของทางวัดภูเขานะครับในส่วนของทางธรรมชาตินะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องๆและก็อาจารย์ทุกคนจะได้ไปทัศนศึกษานะครับไปลงพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับซึ่งเยี่ยมชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมครับ
1: ครับต้องบอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนงานนี้เป็นงานระดับโลกอาจารย์ครับต้องถามถึงความพร้อมของทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์เห็นว่าเตรียมที่จะเก็บความประทับใจเหล่านี้เนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกด้วยตรงนี้มีการเตรียมเรื่องของทีมสื่อสารไว้ยังไงบ้างครับ
8: ครับตรงนี้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมการสื่อสารและก็ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับเราก็จะมุ่งกระจายภาพความประทับใจนะครับไปที่ความทันสมัยความเป็นสากลเข้าด้วยกันดังนั้นเรื่องการสื่อสารเนี่ยเริ่มตั้งแต่การแถลงข่าวจัดงานนะครับครั้งที่1เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเปิดตัวนะครับคิกออฟว่าเราจะมีการแข่งขัน IOA Junior ของประเทศไทยขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการจัดแถลงข่าวครั้งที่2ที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ประมาณปลายเดือนกันยายนก
1: ่
8: อนจะจัดงานจริงประมาณ1เดือนนะครับที่เหลือก็จะเป็นเชิงการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผ่าน Facebook และของงาน IOA Junior 2026นะครับเพื่อสื่อสารข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะครับทั้งในรูปของภาพข่าวภาพของวิดีโอแล้วก็ช่วงการจัดงานก็จะมีการถ่ายทอดสดในบางช่วงนะครับที่จะให้ทีมงานแล้วก็ผู้ที่เป็นกำลังใจอยู่ทางบ้านเนี่ยได้เก็บภาพนะครับตลอดช่วงงานแล้วก็บางส่วนก็จะมีการเปิดให้ผู้สนใจนะครับหรือนักเรียนในท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมสัมผัส กับนิทรรศการบางส่วนแต่ทั้งนี้ก็จะไม่ไปกระทบกับการแข่งขันหลักนะครับเพราะว่าในบางส่วนก็จะมีมาตรการเข้มงวดในนะครับในการรักษาความลับของการแข่งขันในช่วงการแข่งขันทางวิชาการเราก็จะงดการถ่ายทอดหรือว่าการเผยแพร่ภาพนะครับแต่ว่าก็จะเป็นภาพสรุปในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยถามเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์ครับความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้และประโยชน์สูงสุดที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ครับเราคาดหวังอะไรบ้างและประโยชน์สูงสุดมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
8: ครับอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในส่วนของการจัดงานครั้งนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษาในเดือนเมษายน 2570 นะครับดังนั้นมูลนิธิสวน.นะครับและก็หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจึงพร้อมที่จะรับเป็นเจ้าภาพนะครับเพื่อจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้แก่พระองค์ท่านในส่วนของความคาดหวังมุ่งหวังนะครับก็มุ่งหวังว่านะครับงานในครั้งนี้นะครับก็ในระดับประเทศไทยเองหรือท้องถิ่นเราก็มุ่งหวังว่าจะเกิดการกระตุ้นนะครับหรือสร้างแรงบันดาลใจทางด้านดาราศาสตร์และก็ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในประเทศนะครับให้เกิดการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญนะครับเราก็มุ่งหวังว่าทุกคนที่มาร่วมงานเข้าการแข่งขันและก็บุคคลที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆที่เรากล่าวไปแล้วอยากให้ทุกคนเกิดภาพจำว่าอุบลราชธานีของเรานะครับเป็นเมืองที่มีความพร้อมทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นสากลและก็สามารถผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ลงตัวในการจัดงานนะครับก็คืออยากสื่อว่าประเทศไทยอาจจะไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวชายทะเลหรือเมืองที่เป็นสีแสงสีเสียงอย่างเดียวแต่เรามีระดกมรดกทางปัญญามีมรดกทางธรรมชาติพร้อมที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ไทยนะครับผมครับ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่างานนี้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยนะครับ IOAA for Junior 2026เนี่ยภาพจำที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของเมืองอุบลราชธานีทั้งในส่วนของประเทศไทยเนี่ยหลายคนที่คาดหวังกับเรื่องนี้อยากเห็นภาพจำที่เรียกว่างดงามแบบนี้อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายในรายการสักนิดนึงครับ
8: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความประทับใจนะครับแล้วก็มีความเกิดแรงบันดาลใจนะครับจากการแข่งขันหรือว่าการจัดงานครั้งนี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าอุบลราชธานีนะครับอาจจะเป็นจังหวัดที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคนะครับแต่เราสามารถที่จะดำเนินการนะครับในการจัดงานแข่งขันได้ระดับมากโดยการผนวกความร่วมมือของจังหวัดองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศก็คือมีมูลนิธิสวน.มูลนิธิสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.นะครับแล้วก็สสวท.และที่สำคัญก็คือร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับในการที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและก็การประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อที่จะให้งานในครั้งนี้ออกมาดีนะครับซึ่งผมก็คิดว่านะครับก็อยากเชิญชวนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ร่วมส่งกำลังแรงใจนะครับให้กับจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จะดำเนินจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับและก็สามารถต้อนรับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีครับผมคร
1: ับขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่ท่านได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็มาแจ้งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยกับงานที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สลาวุฒิประเสริฐศรีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IOAA For Junior 2026นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับทางรายการของเราขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
8: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้ครับต้องบอกว่าอุบลราชธานีเมืองสี่แสงครับหลายแต่หลายคนรอคอยงานจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีคุณผู้ฟัง 1-9 พฤศจิกายนนะครับการเตรียมความพร้อมต้อนรับเยาวชนครับกว่า25ประเทศทั่วโลกเลยนะที่จะเดินทางมาแล้วก็ต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับถือว่าเป็นวาระที่สำคัญยิ่งเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิสอวนเนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา 6 รอบในวันที่2เมษายนพุทธศักราช 2570 ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในเรื่องของการวางรากฐานและการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็รอติดตามครับงานสำคัญเลยกับการแข่งขันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5 IOAA for Junior 2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าจะจัดขึ้นที่อุบลราชธานีนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับช่วงระหว่าง 1-9 พฤศจิกายนนะครับปีนี้ก็ฝากด้วยนะครับอ่ะมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันนะครับบอกว่าโอ้ยเด็กไทยของเราไม่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็เก่งมากๆในหลากหลายสาขาแน่นอนครับจับประเด็นเป็นข่าวของเราก็เปิดพื้นที่นะครับให้กับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วก็สามารถติดตามในทุกเรื่องราวในทุกกิจกรรมนะครับก็ส่งข้อความส่งกำลังใจผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมีคุณสุภชัยอัดน้อยวิจารณ์นะครับส่งเข้ามาสวัสดีครับผมนะฮะมีพระรุ่งด้วยนะครับนี่คือแฟนรายการประจำเลยทีเดียวโอ้โหข้อความมายาวมากๆนะครับมีอาจารย์สอนให้ดูช่อง11มีเรื่องเด็ดข่าวสารทันสมัยประจำกรมสัมพันธ์ศูนย์รวมใจเพื่อสอนให้ทุกคนเป็นคนดีโอ้โหนี่เห็นไหมฮะติดตามทั้งช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละนะฮะถือว่า NBT2HD สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยที่แต่งกลอนให้กำลังใจเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดรายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่เรียกว่าประสานงานในทุกภาคส่วนก็มีกำลังใจจากพระรุ่งขัตติยะนะครับส่งเข้ามาโอ้โหหลากหลายข้อความดีๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะฮะคุณเมทิสด้วยนะครับติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์มาขอบพระคุณมากแล้วก็มาตามกันต่อด้วยการสื่อสารขอบคุณมากครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานในการดำเนินงานแล้วก็การจัดรายการด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกเรื่องราวต้องบอกว่าติดตามกันล่าสุดกองทัพเรือนะครับไปดูในเพจของสวท.มาอัปเดตกันนิดนึงย้ำกันหน่อยหลายคนที่ถามมาเรื่องของด่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ย้ำนะครับย้ำเลยปิดด่านตลอดแนวไทยกัมพูชาเข้าออกเฉพาะภารกิจอันนี้ย้ำเลยเชื่อว่าหลายคนตามข่าวนี้อยู่แล้วก็มีข่าวลือหลายต่อหลายเลยบอกเปิดด่านแล้วเปิดด่านแล้วล่าสุดครับมาฟังตรงนี้อธิบายตรงนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของกองทัพเรือย้ำปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการผ่านการเข้าออกอนุญาตครับเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นเรื่องนี้ครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือท่านเปิดเผยแบบนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมีความสับสนในข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดียเรื่องของว่าจะมีการเปิดด่านนั้นมาฟังตรงนี้นะครับกองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ชัดๆเลยจะประเด็นเป็นข่าวสรุปให้เลยกองทัพ เรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวแล้วก็มีการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการการอนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกในบางกรณีมิใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการเฉพาะภารกิจเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อาทิการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังการกระทำความผิดหรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีมีการตรวจสอบคัดกรองและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปรากฏความพยายามลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็มีกิจกรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบหน่วยงานด้านความมั่นคงครับรวมถึงกองทัพเรือจึงยังคงต้องดำเนินมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุดพร้อมกันนี้ครับกองทัพเรือขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณครับในการติดตามข่าวสารโดยช่วงที่ผ่านมาครับพบว่ามีบางเพจนะครับแล้วก็มีบางช่องสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะสร้างกระแสปลุกปั่นสร้างความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนโดยปราศจากหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงซึ่งส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับของความมั่นคงภาพรวมของความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห้วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งกองทัพเรือย้ำปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการการผ่านการเข้าออกครับอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องเน้นย้ำกันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนครอบคลุมนะฮะแล้วก็เรียกว่าฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังจะได้รับรู้ข้อมูลที่ไม่บิดเบือนนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและที่สำคัญสามารถส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ติดตามกันกระทรวงศึกษาธิการครับหลายคนที่ได้มีการฟังข่าวอยู่ล่าสุดครับเรื่องของเด็กๆเรื่องของเด็กๆที่ติดมือถือติด iPad ใช่ไหมฮะติดสมาร์ทโฟนพูดแค่ง่ายๆเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรับทราบเรื่องนี้นะท่านเดินหน้ารับมือปัญหาโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็สกรีนไทม์ในเด็กครับต้องบอกว่าเด็กๆปัจจุบันนี้นะก็ปฏิเสธไม่ได้ผู้ปกครองใช่ไหมหลายคนคุณพ่อคุณแม่พยักหน้าเลยบอกว่าเรื่องนี้สำคัญครับเด็กติดมือถือเด็กติดสมาร์ทโฟนนะฮะปกป้องเด็กเล็กควบคู่กับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและก็ AI เตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยรับฟังทุกข้อกังวลของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูและก็สังคมอย่างจริงจังล่าสุดครับมีข้อมูลวิชาการจากหลากหลายสถาบันของระดับโลกเลยนะสะท้อนว่าการเสพสื่อปัจจุบันนี้เนี่ยมีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเทนต์รูปแบบที่มีความรุนแรงส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อและก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวัยที่สมองของน้องๆเนี่ยยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามครับกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ต้องโทษเด็กแล้วก็แพลตฟอร์มอย่างเดียวแต่เป็นความท้าทายร่วมของโลกยุคดิจิทัลดังนั้นครับทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับทั้งโรงเรียนครอบครัวภาครัฐและก็ภาคธุรกิจรวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันนี้ครับพบว่าเด็กจำนวนมากติดโซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับเรียกว่าเด็กๆก็ติดมือถือนะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพิ่มขึ้นบางทีแล้วเนี่ยสายตาเห็นไหมจดจ้องอยู่กับหน้าจอสมาร์ทโฟนต่างๆเผชิญกับความเสี่ยงเนื้อหาออนไลน์ที่ต้องบอกว่านับวันก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการศึกษาแนวทางจากหลากหลายประเทศเช่นสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ประเทศในสหภาพยุโรปพบว่าการแก้ไขปัญหานะครับต้องมีประสิทธิภาพควบคู่กัน2เรื่อง1ปกป้องเด็กจากช่วงวัยสมองที่ยังต้องพัฒนาและก็การพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI สำหรับเด็กและเยาวชนในโลกอนาคตทั้งนี้ครับโดยสรุปภายใน2สัปดาห์นี้จะมีการจัดแนวปฏิบัติเรื่องของสกรีนไทม์ตามช่วงวัยโดยจะมีการอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์แล้วก็งานวิชาการก็เชิญทุกภาคส่วนครับร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมนะครับในบริบทของสังคมไทยก็จะมีการเชิญทั้งคุณหมอนักวิชาการคุณครูผู้ปกครองตัวแทนเด็กและก็เยาวชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเด็กและก็การเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตต่อไปด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ้าวช่วงนี้นะครับใครที่กำลังรออยู่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของคุณเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนับวันรอเลยนะครับวันศุกร์นี้แล้วเราจะได้ชมกันแล้วสำหรับนี่เลยถนนดนตรีงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามสปอตกันเชิญรับฟังครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันเลยนะครับสุกนี้แล้วสุกนี้แล้วหลายๆคนเลยนะครับบอกว่ารอชมมากๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศเอาอัปเดตกันล่าสุดเลยนี่ก็เตรียมสถานที่กันละนะครับเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเจอกันคุณผู้ฟังเชิญชวนเลยต้องขอเชิญเลยมากันเยอะๆนะครับมาเจอกันเขียวคาราบาวครับและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายศุกร์นี้แล้วโอ้โหเร็วมากๆเลยนะศุกร์นี้แล้วครับ29พฤษภาคม2569เจอกันที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง 18:00 นเป็นต้นไปคุณผู้ฟังครับเชิญนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเลยพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมามีโอ้โหร้านค้ามาออกร้านกันเต็มไปหมดเลยช่วงเย็นของวันศุกร์นี้นะครับเป็นศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับก็เตรียมมาช็อปกันด้วยนะครับร้านค้าอาหารต่างๆแล้วก็คอนเสิร์ตนี่นะฮะเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายติดตามรับชมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง Facebook แล้วก็ Facebook ของถนนดนตรีนะครับและติดตามบันทึกการแสดงสดนะครับเป็นทึกการแสดงของรายการดังกล่าวได้นะครับทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทาง NBT และรายการถนนดนตรีสวท. FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz รวมถึง AM 1467 GHz ครับออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 3:00 5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับชมฟรีนะฮะก็มากันเยอะๆเลยเชิญชวนใครที่เป็นแฟนรายการนะครับมาเจอกันที่นี่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากันเยอะๆนะครับห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับศุกร์นี้6:00 นเป็นต้นไปก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตไปเรื่องการท่องเที่ยวกันสักนิดหนึ่งสอดคล้องกันเลยรัฐบาลเดินหน้าครับโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ดันสินค้าแบรนด์ไทยโอ้โหกระตุ้นยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลางปีเดือนมิถุนายนกลางปีแล้วนะพอกลางปีปั๊บเนี่ยโอ้โหของจะลดราคามิถุนาจนถึงสิงหาคมครับของเซลเยอะมากๆแล้วก็ปีนี้ครับเตรียมตัวที่จะช็อปกันได้เลยทั้งด้านของนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเตรียมความพร้อมร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า100รายครับสนับสนุนกิจกรรมนี้เลยโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026จัดขึ้นครับมิถุนายนจนถึงสิงหาคมนะฮะเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติครับที่เขาบอกว่าเขาปักหมุดมาช็อปในประเทศไทยเลยกับ Amazing Thailand Grand Sale 2026โดยจากสถิติย้อนกลับไป2566ถึง2567ก่อนนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ามาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มีการจับจ่ายเนี่ยสัดส่วน

0: ปีที่พัทยาก็จัดงานกันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตสงขลาสงขลานี่จะจัดที่หาดใหญ่นะฮะเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ตอบโจทย์แคมเปญนี้นะฮะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวควบคู่ครับไปกับการผลักดันเสน่ห์ไทยผ่านสินค้าแบรนด์ไทยแล้วก็มีการสนับสนุนนักออกแบบครอบคลุมถึงสินค้าแฟชั่นงานคราฟต์นะครับเครื่องประดับสินค้ารักโลกจากวัสดุรีไซเคิลนะฮะรวมถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยข้อมูลครับจากโครงการAmazing Thailand Grand Sale ปีที่ผ่านมา2568พบว่ารายได้หมุนเวียนระหว่างโครงการนี้คุณผู้ฟังให้เดาดูคิดว่าเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วนะ700ล้านบาทโอ้โหทั้งช้อปปิ้งทั้งค่าที่พักทั้งค่าอาหารนะฮะเรียกว่าสะพัดเลย700กว่าล้านเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโครงการ AmazingThailand Grand Sale เนี่ยร้อยละ 92.92 พอใจมากๆแล้วก็บอกต่อพอใจแล้วเขาบอกต่ออีกนะฮะมีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 98.67 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับทั้งมาเลเซียสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีสาธารณรัฐประชาชนจีนและก็อินเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชื่นชอบประทับใจแล้วก็อยากมาเที่ยวซ้ำนะครับพอมาแล้วเนี่ยเขาบอกต่อกันหลายคนบอกว่าชวนเพื่อนชวนญาติมานะครับมาช้อปปิ้งด้วย Amazing Thailand Grand Sale มาพักที่โรงแรมต่างๆมาอุดหนุนร้านอาหารร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆรายได้ก็สะพัดเลยพ่อค้าแม่ขายก็แฮปปี้มีความสุขโดยปิดท้ายครับรัฐบาลเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมนะฮะเสนอโปรโมชั่นและก็สิทธิพิเศษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ซึ่งจะเริ่มระหว่าง15มิถุนาจนถึง15สิงหาคมนี้ผู้ประกอบการคนใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ LINE Official Account นะครับก็สามารถส่งไปได้เลยที่มีแอดน้ำหน้าแอด Thailand Grand Sale นะครับมีแอดข้างหน้าก่อนตามตัวได้เลย Thailand Grand Sale นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะเดินทางมาท้ายรายการและขอบคุณมากๆเลยนะครับติดตามทุกเรื่องราวนะครับที่มีประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การเดินทางไทยช่วยไทย Plus ต่างๆนะครับขอบคุณพี่พิสมัยด้วยนะครับไปร่วมด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากหลายๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะครับจากทางด้านของคุณมาลีนะครับคุณรจนาคุณพิทยาคุณอภัสสรนะครับแล้วก็มีจากพัสนุโลกนะฮะจากพัทลุงภูเก็ตสงขลาที่ติดตามกันนะครับทุกพื้นที่นะครับข้อความไหนที่ส่งเข้ามาขอบพระคุณมากๆวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันคุยข่าวกันเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่วันนี้ครับวันลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ร ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้

0: ดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็น Kitchen of the World อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัย ไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
5: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
4: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
7: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายครับตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมอง เป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
2: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนส่งกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซับซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
2: ด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเสราวันช่วยเท้ารายงาน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
9: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
10: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ที่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าครับมาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
9: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
12: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
11: นอกจากนี้ทั้ง2ร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
13: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมก็รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่หรอวันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนมาสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนให้กับสกายมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
13: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน นพศรแก้วคำรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชีคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาคองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
17: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะรอพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะวันที่31นะคะ31พฤษภาคมนี้ค่ะมาที่วัดทำเสื้อนะคะเป็นประธานในพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพื่อส้มทบทุนสร้างพุทธสถานนะคะพุทธศาสนาสถานนะคะวัดทำเสื้อค่ะถึงจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การต้อนรับและจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็อำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีคณะนายกรัฐมนตรีนะคะและประชาชนที่เข้าร่วมงานซึ่งก็วันนี้ก็มีการประชุมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางมาถึงวัดทำเสื้อนะคะในเวลา 9:39 นค่ะก็จะมีการแสดงนะคะศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะจากนั้นก็จะท่านก็จะไปสักการะนะคะพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17นะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดทำเสื้อค่ะและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพธิ์ผ้าป่าจากนั้นค่ะนายรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานองค์ผ้าป่านะคะในพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีถวายผุ่มผ้าป่าค่ะแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะพบปะพี่น้องประชาชนนะคะที่วัดทำเสื้อนะคะนี่คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือดใจนึงค่ะ

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะ

0: หรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวินน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะคงจะต้องจากลานะคะคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอเฮาะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตฟิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลักสี่ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะเคิร์สตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนพักอูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงสวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
10: นางกนกกิตติกาปิตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการColor of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกาปิตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลว์ซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
11: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
10: ทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70 ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2 ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงถึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปรีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

มกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนนึงที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณไหลกรัตคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะกันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าเพียงคำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รรมนูญไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพรรคพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบางก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนพวกที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าผู้ไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

ธรรมนูญไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยชั่วดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยๆไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่ใส่สั่นให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์เราจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการ

อันล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหวานล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดเขาโมโหจนเห็นได้ชัดลำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัสชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องเราในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูล

0: ครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
10: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำสางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบ กำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอรูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมสอดรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะอยู่กับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำเช่นเคยมาพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะในช่วงแรกก็มีเรื่องราวจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเรื่องของสมาธิบกพร่องจากการเล่นโซเชียลท่านบอกว่าเตรียมที่จะดำเนิน2แนวทางที่เร่งด่วนก่อนที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพค่ะโดยในเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมมีความห่วงใยในเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ของเด็กและเยาวชนว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมเพราะจากการวิจัยค่ะพบว่าเด็กไทยได้ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลและการดูคลิปสั้นทำให้สมาธินั้นบกพร่องเวลาทำอะไรนานๆซึ่งเป็นความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลใหม่ค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองจึงเห็นว่ามีความเร่งด่วนค่ะที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้เด็กไทยมีคุณภาพในอนาคตต่อไปส่วนจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองนะคะท่านก็บอกค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ได้ดูไว้2แนวทางด้วยกันก็คือการศึกษาแบบในส่วนของประเทศอื่นๆทั้งในอังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยค่ะเนื่องจากพบว่าเด็กเล็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็จะต้องมีการปกป้องขณะที่เด็กโตเราก็จะต้องมีการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ถูกต้องรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของ AI ค่ะซึ่งทั้ง2แนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ต้องเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปฉะนั้นในเรื่องนี้ตนเองก็จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำด้วยค่ะว่าเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นและเล่นโซเชียลอย่างเหมาะสมค่ะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อที่อันตรายได้เข้ามาในช่องทางของช่องทางโซเชียลเนี่ยหลากหลายช่องทางมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีความกังวลจึงมีแนวทางที่จะนำศูนย์ปลอดภัยในโรงเรียนทำงานควบคู่กับศูนย์พิทักษ์สิทธินักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นการยืนยันเรื่องอายุเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงเนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA ด้วยเช่นกันก็ต้องยอมรับนะว่าณปัจจุบันโซเชียลเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในส่วนหนึ่งของน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้เด็กมีความสมาธิสั้นหรือใดๆเหมือนจะไม่สามารถทำอะไรอยู่เป็นเวลานานๆได้เขาก็จะยุกยิกยุกยิกหรือไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยได้เป็นเวลานานๆก็ต้องช่วยกันนะทางด้านของผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของสื่อโซเชียลให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นอย่างเป็นเวลาอย่างบางคนโอ้โหเล่นเกมตลอดเลยนะอันนี้ก็ต้องหาช่วงเวลาแบ่งปันนะซึ่งกันและกันว่าจัดเวลาให้เหมาะสมไปดูเรื่องของตำรับตำราการเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในบ้านการรับผิดชอบชีวิตประจำวันของเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยก็ต้องเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันด้วยในระหว่างวันค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมาเตือนกันเตือนเรื่องของการห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกนะผิดกฎหมายมีโทษสูงกันด้วยจากที่มีข่าวคราวกันโอ้โหต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะกับข่าวที่ได้รับทราบมาในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะจากปัญหาการผลิตและการครอบครองการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากทั้งการทำเพื่อแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวรวมถึงการแชร์ต่อหรือครอบครองสื่อลามกเด็กแล้วก็ด้วยทั้งเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเตือนนะคะว่าห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษสูงโดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะซึ่งก็จะมีโทษดังต่อไปนี้การทำผลิตมีไว้เพื่อการค้าผู้ใดทำผลิตมีไว้นำเข้าส่งออกหรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อการแจกจ่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนการนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3สำหรับการครอบครองสื่อลามกเด็กนะอันนี้ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนะบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287/1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนของการส่งต่อสื่อลามกเด็กผู้ใดส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กให้แก่ผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287/2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทสำหรับแชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารผู้ใดค่ะที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกก็มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพี่น้องประชาชนนะคะพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยสายด่วนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเร่งดำเนินการสืบสวนและบล็อกช่องทางการเผยแพร่ค่ะและเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

าสู่ช่วงสุดท้ายวันนี้กับสาระสารพันค่ะมีข่าวดีๆจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติซึ่งเขาจัดโครงการค้นหานักสร้างสรรค์เครื่องประดับรุ่นใหม่ยกระดับอัญมณีไทยสู่เวทีโลกกันด้านของนายสุเมธประสงค์พงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT นะคะได้เปิดตัวโครงการ The Cast Design Identity Challenge ค่ะศึกประชันอัตลักษณ์จิรนัยฝันสู่เวทีโลกรายการ Reality เชิงสร้างสรรค์ค่ะที่เป็นรูปแบบใหม่ที่จะมุ่งค้นหาและพัฒนานักออกแบบและนักสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด1คน1พรสวรรค์1ทีมคือประวัติศาสตร์โดยโครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Gem and Jewelry Joiner in Thailand ซึ่งเป็นเส้นทางเครื่องประดับไทยสู่สากลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอัญมณียกระดับเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกสำหรับรูปแบบการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องเผชิญโจทย์การออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น AI Assistant Design และ 3Dปรินติ้งนะรวมถึงการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเป็นส่วนสำคัญของโครงการก็คือ Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เสนอผลงานและแผนธุรกิจต่อผู้บริหารนักลงทุนและภาคเอกชนชั้นนำค่ะเพื่อเป็นการผลักดันผลงานสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ชาวต่างชาติด้วยสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า2,500,000 บาทพร้อมโอกาสสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในนานาชาติด้วยสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการช่างฝีมือนักออกแบบนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในรูปแบบเดียวและแบบทีมค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ค่ะที่เพจ The Cut Reality ก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้ได้ค่ะวันนี้เวลาของสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันศุกร์ติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ฉะนั้นแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
5: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
8: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกลมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณสุปานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย1 2

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.รพีสาคาริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอง

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อได้เพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองด้านทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรณ์ครูแก้แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหาร

0: ดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
3: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับร้อยละ87ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์ 5Tประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
4: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไปรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายประทีบบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอป ัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณประหยัดใส่สิริขับร้องนำคำร้องเป็นของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะ
1: เราก็เหมือนอยู่คงที่เดียวหากสยามที่น่าเรียนใครอยู่ได้เลยเราก็เหมือนมอดเลี้ยงหมดที่สกุลไทย

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดใสสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

เพลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟังสามเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่สองราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฏีประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะ

พลงที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เตรียมอุดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติ้ลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sylvan Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเรื่องนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮวาร์ดคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮวาร์ดคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปฉุดผู้หญิงใหม่อีก6คนก็เลยกลายเป็น7คู่ชูชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองนะของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮวาร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart ครับเชิญฟังครับ

ันนั้นก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของแท้ดั้งเดิมทีเดียวในเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart เป็นเพลงซึ่งจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ดนตรีโดยจีนเดอพอลนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวแล้วก็Howard Q นี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เพลงอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับประวัติของโฮสต์ชิลส์ก็คือว่าเกิดเมื่อวันที่13เดือนเมษายน1917หรือพ.ศ. 2460แล้วราวสมัยรัชกาลที่6ของเราเนี่ยครับสถานที่เกิดก็คือเมืองที่เล็กๆที่ชื่อว่ากิลลิสปีในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมของเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาของเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งเด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่อร้านนี้ก็คือ Los Angeles Cafe นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเขาก็เข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อ Douglas Aircraft นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคาร์โรเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gunแล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากเนื่องจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep In My Heart Kiss Me The Wall Wagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบ Howard Q นะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขานะครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: นมีบุญต้องได้ชม
1: ที่จบลงไปนั้นก็เป็นเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดยโฮเวิร์ดคิวจากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อนโฮเวิร์ดคิว2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงกิจกรรมที่เกิดคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวนะครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่าเออเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบูนบ้างเรียกร้องเพลงของจำรัดสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาในที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งวงดนตรีตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
2: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณในที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควันทำแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณวรรณลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้วรักไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

พระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนในแง่มุมของเงินทองส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดจากทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งที่เรามีจะมีบางคนผู้ฟังที่เข้าใจว่าเฮ้ยควรจะปฏิบัติธรรมะได้ต้องหลีกหนีหลีกออกมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรนี้มาให้ฟังเลยอาทิยสูตรพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีเงินทองซึ่งสามารถใช้สอยจ่ายทำบุญต่างๆได้และมีประโยชน์อื่นๆด้วยเป็นซีรีส์ที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นอกจากเรื่องเงินทองแล้วยังมีการใช้จ่ายทำบุญไปแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ได้บุญสูงสุดยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้คนบุคคลว่าถ้าเราสูญเสียบุคคลที่เรารักเราควรจะทำจิตอย่างไรในฐานะสูตรและมีเคสตัวอย่างของพระเจ้าประสิทธิโกศลและพระเจ้ามุนทะที่สูญเสียมเหสีอันเป็นที่รักไปเมื่อเราได้ฟังประกอบเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะเห็นแง่มุมในการครองเรือนแบบหนึ่งตัวฟังก็เชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์อาทิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่41มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นแลอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่ากระบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่1ข้อที่2อริยสาวกย่อมบำรุงตนเองบำรุงมิตรและอมาตย์ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สองข้อที่สามอริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาททำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์ประการที่สามข้อที่สี่อ
อริยสาวก

0: ย่อมทำปลีกรรมห้าประการคือญาติปลีคือสงเคราะห์ญาติอิทธิปลีคือต้อนรับแขกอุปเปตปลีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชปลีคือถวายเป็นของหลวงมีภาษียากรเป็นต้นและเทวตาปลีคือทำบุญอุทิศให้เทวดานี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่4ข้อที่5อริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์คือให้ทานในสมณพราหมณ์ผู้เว้นกาจากความมัวเมาและความประมาทดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่5กระปดีประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้แลแต่เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์5ประการนี้แล้วโภคทรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์5ประการนี้โภคทรัพย์เกิดเพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจคือวิปฏิสารด้วยเหตุทั้งสองประการนี้เลยแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่านรชนผู้ต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณามีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและปลีห้าอย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์อาทิยสูตรจบพระสูตรที่สองสัปปุริสสูตรว่าด้วยสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายสัปปุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์ และสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆทำข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่ามีเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบสื่อไปว่าสัตบุรุษครอบครองโภคทรัพย์เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมะคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริคือความละอายต่อบาปในใจดุจแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สรรเสริญเขาสัพปุริสสูตรจบพระสูตรที่สามว่าด้วยธรรมะที่น่าปรารถนาอิทธิสูตรกระนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีดังนี้ว่าพระบดีธรรมะห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการคืออะไรคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมะห้าประการเหล่านี้แลเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็ธรรมะห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะความอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาก็ถ้าทำห้าประการนี้จะได้เพียงเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาในโลกนี้แล้วใครเล่าจะพึงเสื่อมจากอะไรได้ก็อริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะอายุเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะวรรณะเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะอริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะสุขเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขอันเป็นทิพย์หรือสุขของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะยศเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็ได้บดีอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์จะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะเกียรติยศสวรรค์การเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้วอิทธสูตรจบพระสูตรที่4ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจมนาปทายีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคฤหบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้อุคคฤหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาฟังมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจก็ของเคี้ยวชื่อสาระบุพกะเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนียาหารของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกาคฤหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็เนื้อสุกรอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกาคฤหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็นาลิยะสากะหมายถึงของเคี้ยวที่ใช้ผักประมาณหนึ่งทนานขยำกับแป้งสาลีแล้วเคี้ยวในเนยใสที่ผสมเม็ดยี่หร่าเป็นต้นผสมกับของอร่อยสี่ชนิดอบให้สุกก็นาลิยะสากะซึ่งทอดด้วยน้ำมันเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาลิยะสากะขาธนียาหารของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงและกับมากเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาค จงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัลลังก์ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานข้างบนมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเตียงไม้จันทร์ของข้าพระองค์นี้ราคาเกินกว่า100,000กหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วประดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอุกคหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจสิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของบริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นชื่อว่าเป็นสัตบุรุษรู้ชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจที่นั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาอุกคหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกถานี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาสน์หลีกไปต่อมาไม่นานอุกคหบดีชาวกรุงเวสาลีได้ถึงแก่กรรมเข้าถึงเทวดาชั้นกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเมื่อราตรีผ่านไปอุคคเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุกะท่านสำเร็จตามที่ประสงค์แล้วหรืออุกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสำเร็จตามที่ข้าพระองค์ประสงค์แล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด้วยคาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นมนาปทายีสูตรจบประสูตรว่าด้วย ห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่45ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศล5ประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญกุศล5ประการคืออะไรบ้างคือ 1. ภิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุฉันบิณฑบาตของทายกใดใช้สอยวิหารของทายกใดใช้สอยเตียงตังของทายกใดใช้สอยขี้ลานะปัจจัยเปสัตบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญ5ประการนี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็การจะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยก็การกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าปริมาณน้ำนี้มีเท่ากับอาลหกะมีเท่ากับ100บ้าง 1,000 บ้างหรือ 100,000 อาลหกะบ้างข้อนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยแท้จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่การกำหนดประมาณของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็นั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายแต่จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าแม่น้ำหลายสายครับข้างไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้ มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมฉันใดสายทานแห่งบุญย่อมลังไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉะนั้นปุญญาภิสันทะสูตรจบพระสูตรที่7ว่าด้วยทรัพย์ธนะสูตรภิกษุทั้งหลายธนะคือทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาศรัทธาธนะทรัพย์คือศีลศีลธนะทรัพย์คือสุตตะสุตตธนะทรัพย์คือจาคะจาคะธนะและทรัพย์คือปัญญาปัญญาธนะก็ศรัทธาธนะหรือทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี้เรียกว่าศรัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาก็ทรัพย์คือศีลศีลธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลธนะทรัพย์คือศีลก็สุตธนะหรือทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่แหละเรียกว่าทรัพย์คือสุตตะสุตะธนะก็จาคะธนะทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะจาคะธนะก็ปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาธนะภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการเหล่านี้แล จะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตมีศีลดีงามเป็นศีลที่พระอริยะใคร่และสรรเสริญมีความเลื่อมใสในสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมธนสูตรจบพระสูตรที่8ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยก็สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอก ร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปอริยสาวกนั้นได้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานร่างกายก็จะเศร้าหมองสู้ผอมการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่กร่ำกรวนไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้แต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกย่อมเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติ ของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรทานสูตรจบพระสูตรที่9ว่าด้วยพระเจ้าประสิทธิโกศลโกศลสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรก็สมัยนั้นพระนางมัลลิกาเทวีได้สวรรคตแล้วมหาเล็กคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วกระซิบที่ข้างหูว่าพระนางมัลลิกาเทวีสวรรคตแล้วพระเจ้าข้าเมื่อมหาเล็กกราบทูลดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงมีทุกข์เสียใจประทับนั่งคอตกก้มหน้าทรงครุ่นคิดทรงอ้ำอึ้งอยู่กระนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาปิฏฐฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยได้ตรัสตามนัยยะของฐานสูตรพระสูตรที่10นารทสูตรว่าด้วยพระนารทะเทศโปรดพระเจ้ามุนดะนารทสูตรมีในสมัยหนึ่งพระนารทะอยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัฒาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอใจของพระเจ้ามุนทะสวรรคตแล้วเมื่อพระนางพัฒาราชเทวีสวรรคตแล้วพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งองค์ไม่เสวยพระกยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจศพอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการกะผู้เป็นที่รักแล้วตรัสว่าท่านโสการกะผู้เป็นที่รักท่านจงยกศพของนางพัฒนาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้เพื่อเราจะได้เห็นศพนางให้นานๆโสการกะอมาตย์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้กระทำดังนั้นเพราะนั้นโสการกะมหาอมาตย์มีความคิดดังนี้ว่าพระนางพัฒนาราชเทวีผู้เป็นที่รักของพระเจ้ามุนทะได้สวรรคตแล้วเม เมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่ทรงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกริยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปไหนหนอทรงสดับธรรมะแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโศการะขมหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่าก็ท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรได้ยินกิตติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมะของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสรคะมหาอมาตย์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลดังนั้นพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนพระกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหามาตย์จึงทูลรับสนองพระราชโองการแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนารทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วได้กราบเรียนดังนั้นท่านพระนารทะจึงกล่าวว่าท่านอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดลำดับนั้นโสการะขมหาอมาตย์จึงลุกจากที่นั่งแล้วถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอได้ชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วพระเจ้าค่ะบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมยานพาหนะอย่างดีไว้ท่านมหาอมาตย์ได้ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วได้กระทำดังนั้นลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุฏกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชบานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้พระราชดำเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรแก่เท้าเถรวาถวายพระพรมหาบพิตรฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยตามนัยยะของฐานสูตรและท่านพระนารทะเมื่อได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกราบต่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีการใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อท่านพระนารทะกล่าวดังนี้แล้วพระเจ้ามุนทะจึงได้ตรัสถามว่าธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อเหตุพรลูกศรคือความโศกมหาบพิตรพระเจ้ามุนทะจึงตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะจึงได้รับสั่งกับโสการักขะอมาตย์ว่าท่านอมาตย์ท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัทธาราชเทวีแล้วทำเป็นสตูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทสูตรจบมุนทะราชวักจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5ตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่50เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินสมบัติที่เรามีแม้กระนั้นมีเงินทองมากขนาดไหนก็จะไม่พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเราควรจะจัดการกับการสูญเสียนี้อย่างไรก็เป็นข้อมูลที่มาในฐานสูตรและเคสตัวอย่างของพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระเจ้ามุนทาด้วยดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครส

0: Powered by PEA
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
7: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
8: นายอันติสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชนังชิดาสังทองรายงาน
6: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
9: รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่น

0: ยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้มากับทีมงาน
2: ใช่แล้วมาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหยุดแล้วนะ
1: ก็ดีนะคุณดิฉันชอบนอนสบายดีแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยตีสี่นี้ไม่อยากจะตื่นเลย
2: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ตื่นจากที่นอนฟังเราอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะขับรถไปนะคะหรือว่าอยู่บนที่นอนหรือกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรฟังข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวแบบนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะ
1: คะ
2: วันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: เข้มแข็งมากนะคะคนทับมาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ค่ะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่ AM 819 891แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศต
2: ้
1: องอดใจรอสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาศเนี่ยจะมาช่วงครึ่งรายการในช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุหรือว่าฟังออนไลน์หรือว่าจะฟังทาง Facebook Live นะคะชมทางบรรยากาศก็ได้หรือจะไปฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านรับฟังได้เลยค่ะ
2: ค่ะป้าวันดีทักทายมาเป็นไลค์แชร์กันแล้วบอกสวัสดีน้องกบอบ
1: อบสวัสดีค่ะ
2: มีความสุขมากๆนะคะทั้งสองท่าน
1: ค่ะ
2: นะคะชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมีผลกระทบในช่วงวันนี้คือ28พฤษภาคมยาวไปถึงวันจันทร์นะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา1มิถุนายน2569แต่หลายท่านบอกว่าตกตั้งแต่พอใกล้จะเริ่มวันใหม่ของเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ 5:00 นเศษฝนตกยาวเลยนะคะหลายที่แล้วก็หยุดกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะช่วงนี้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะเดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะติดตามด้วยนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้สะดวกสบายมากขึ้นค่
2: ะ
1: มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณน้อยเตรียมร่มมาหรือเปล่า
2: เตรียมค่ะเตรียม
1: เรียบร้อย นะคะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40% ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะประมาณ 60% มาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อ่าวไทยนะคะวันนี้อ่าวไทยอันดามัน2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะอาจจะต้องงดเรือที่จะออกจากฝั่งด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 60% ค่ะมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะก
2: ็
1: เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายนะถึงค่ำเตรียมตัวไว้ด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราจะตามสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปดูหน่อยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะมีการติดตามแล้วก็รายงานกันไปคือเขาปรับลดระดับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าด้วยค่ะ
1: ค่ะ มาดูในเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะหลายคนก็อ่ะเตรียมตัวที่จะไปทำบุญเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะแต่ว่าทางด้านของมหาเถรสมาคมค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์ตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเช่นกันค่ะหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็น้อมจิตตะเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
2: ค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งสถานีทุกสถานีนะคะก็จะมีการรับสัญญาณจากสวทเราด้วยนะคะในช่วงเวลา 19:25 นจนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะในวันที่4มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 18:50 นจนเสร็จพิธี
1: ค่ะ
2: และนอกจากนี้นะคะในช่วงสำคัญนี้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์นี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เตรียมความพร้อมคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีหยุดชดเชยด้วยวันจันทร์ที่1นะคะส่วนวันที่31พฤษภาคม2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะในวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็เดินสายนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะท่านกลับมาแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หยุดนะคะเห็นบอกว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมนะคะเลขาธิการการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีนางโงเฟืองลีภริยาด้วยนะคะที่โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงของวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยเป็นการเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนด้วยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในเว วลาประมาณ 9:30 นที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการหารือข้าราชการแล้วก็ทั้งวงเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: หลังจากที่ท่านนายกเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่ากรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงการหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอลมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะว่าได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยมีระบบแล้วก็ข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงหลายประเด็นด้วยอย่างเรื่องของมรดกโลกก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกเองก็ตอบรับมานะคะว่าดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่ท่านนายกก็ย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดเมื่อไหร่นั้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการไว้แล้วนะคะซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาค่ะ
1: ค่ะมาติดตามการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
1: ทางด้านของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการพบหารือนะคะทวิภาคีกับนายปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคุณศรีหศักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะระหว่างกันเนี่ยยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาเองระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและก็พยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปิดโอกาสการเจรจาต่อกันรวมไปถึงกัมพูชานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับนะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ว่านายศรีหศักดิ์นะคะจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์เองนะคะก็พูดอีกนะคะบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมไปถึงยังยืนยันนะคะว่าในการเจรจาไทยเนี่ยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชานะเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยรวมไปถึงการยอมรับว่าการเจรจาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองนั้นไม่ง่ายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกองทัพเรือค่ะคุณน้อยกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องของการปิดด่านหรือว่าเปิดด่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังปิดด่านตลอดแนวนะคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการค่ะเรื่องของการผ่านเข้าออกต้องอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและก็ความมั่นคงเท่านั้นค่ะพลเรือตรีปารัต รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่ามีการเปิดด่านนะคะทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์เองก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวอยู่นะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงทุกอย่างเลยค่ะการอนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านเข้าออกในบางกรณีเนี่ยไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็หลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอย่างเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังจากเกิดการทำผิดค่ะหรือว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีเนี่ยจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคุณทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้เนี่ยยังพยายามที่จะมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รวมไปถึงกองทัพเรือด้วยก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยให้สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพเรือก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีบางเพจหรือว่าบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่เป็นการสร้างกระแสปลุกปั่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยชายแดนค่ะซึ่งปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงได้เพราะฉะนั้นมันกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารที่เท็จจริงนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐดีที่สุดค่ะและถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะพบการทำผิดกฎหมายลักลอบผ่านแดนหรือว่ามีพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการกองทัพเรือได้ชี้แจงเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนของกองทัพเรือ1696ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะทางดีเจซอนอดิศรจันทรวัฒน์นะคะจากสทรก็ย้ำมานะคะว่าท่านผบ.ทร.เนี่ยสั่งเน้นย้ำไม่มีเปิดด่านครับ
1: นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยดีเจซอนติดตามอยู่บอกเป็น FC ทั้ง2 DJ เลย
1: ค่ะเช่นกัน
2: ขอบคุณมากเลยนะคะสทร.แล้วก็อีกหลายๆท่านติดตามอยู่วันนี้ฟังเสียงตามสายเสียงดังฟังชัดนะคะตราดเนี่ยเช้านี้25องศาพี่สุนทรบอกมาฝนตกตั้งแต่ตี3บางท่านบอกกบร้องอบๆเลยเนี่ย
1: จ้า
2: พี่หนุ่มเมืองขอน
1: ค่ะ
2: บอกกบร้องระงมอบๆไปเลยเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตี3
1: อือคิดถึงต้มเขียดนะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามต่อเอาวันนี้ยังตามเรื่องของไทยช่วยไทย Plus เป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือกี่สิทธ
2: ิ์โอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเยอะมากนะต้องบอกว่าเหลือเยอะมากยังเหลืออยู่ประมาณสัก 4,580,000 กว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: เรามีเวลาอีกวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะใครที่ยังทำเรื่องนะคะในส่วนของติดต่อทางธนาคารโน่นนี่นั่นยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลาค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่25-29พฤษภาคม2569ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปรากฏว่าในส่วนของไทยช่วยไทย Plus เนี่ยพี่น้องประชาชนและร้านค้าไปลงทะเบียนก็ร่วมโครงการกันเยอะมากสะท้อนถึงความสนใจในการตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือมีข่าวปลอมออกมาด้วยคู่ขนานกันมาติด
1: ๆ
2: นะคะโดยเฉพาะข้อความต่างๆโอ้โหเยอะมากเยอะขนาดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40นี่แหละหลังไปพบว่าข่าวปลอมแล้วก็ข้อความสุ่มเสี่ยงเนี่ยพุ่งสูงกว่า 300,000 ข้อความ
1: โอ้โห
2: เยอะมากค่ะจากสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่าแอนตี้เฟกนิวส์เซ็นเตอร์ไทยแลนด์นี่แหละค
1: ่ะ
2: ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงเรื่องความสนใจของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการค่ะไทยช่วยไทย Plus 60-40เนี่ยไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแล้วก็เรียกว่า นำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะคะรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง327,346 ข้อความค่ะเป็นข่าวปลอม20เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน3เรื่อง
1: ค่ะ
2: อันนี้แบ่งหมวดแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่าได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากๆนะคะมีการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัย4ไม่นะคะท่านให้หลัก4ไม่ด้วยกันค
1: ่
2: ะ
1: ไม่แรก
2: ไม่กดลิงก์
1: ไม่กดลิงก์นะ
2: สองก็คือไม่เชื่อ
1: ค่ะ
2: สามไม่รีบและสี่ไม่โอนค
1: ่
2: ะ
1: ง่ายๆเลย
2: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งท่านก็สามารถกดยืนยันผ่านสิทธิ์แอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยถุงเงินประชาชนเป๋าตังค์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากระทรวงดีย้ำเตือนนะคะและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพบถ้าเจอแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเป็นข่าวปลอมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะใครที่ได้กดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอค่ะพร้อมกันใช้เงินพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งแบบออนไลน์รอวันที่15
2: ค่ะ
1: ออนไลน์ไดเรกdelivery นะคะวันที่15มิถุนายนค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช้วันละ200
2: 200นะคะรัฐบาลถ้า100เอาง่ายๆรัฐช่วย60
1: เราจ่ายแค่40บาท40
2: นะคะแต่ก็จะมีรายเดือนด้วยนะคะค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1แล้วนะคะอ้าวรายที่เป็นยังไงบ้างพี่ฉลาดชัยชนะบอกว่าวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีมากเลยฝนตกทั้งคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอากาศดีมากครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะที่ส่งข่าวสารนะ
2: ค่ะพี่ชัยนาทาวอยู่บางละมุงชลบุรีครับทักทายเรามาด้วยพี่นิตยากลัวคิวธนาคารเต็มจ้าบอกลองไปติดต่อดูน
1: ะ
2: พี่ไพบูลย์ก็บอกจากอำเภอชานุมานใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: อากาศดีมากเลยเช้านี
1: ้ค่ะคุณประภานะคะบอกว่าติดตามคุณน้อยคนกบติดตามรับฟังรับชมทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะพร้อมๆกับฮือฮาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อรถแถมบัว
1: อุ้ยจริงเหรอ
2: มีจริงมีจริงนะคะติดตามได้กับข่าวยามเช้าพักครู่เดียวค่ะ
0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ ข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการและนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอัตเทลเลอร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภ ภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทเฟกซ์อนูก้าเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือ Thaifex Anuka Asia 2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณนครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้ง2ฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโด ดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรอฟอร์มอเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รอฟอร์มอกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรอฟอร์มอเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้ว สำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขอสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออาไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะตอนนี้อัปเดตกัน 4,575,670 สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะทยอยกันได้ทยอยกันได้
1: มีเวลานะอีกวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ2วันเต็ม
0: ค่ะวินาทีเนี่ยวินาทีตะกี้ไปแล้ว70สิทธิ์
1: เท่าไหร่นะ
0: 70สิทธิ์ไปแล้วตะก
1: ี้ทำไมน้อยจังวันแรกที่เปิดมานะดิฉันก็จัดกับคุณพลอยนะก็พยายามแข่งกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะจัดรายการไปมือก็กดไปนะปรากฏว่าได้ประมาณ20นาทีผ่านไป
0: ก็เนี่ยตอนนี้ประมาณยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังมีเวลาวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะไปดำเนินการติดต่อแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างที่ชัยนาทโอ้สู้ไม่ถอยเหมือนกันชาวบ้านสู้ไม่ถอยเขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะต้องไปนี่แหละต้องไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยังคงไปยืนยันตัวตนกันเยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้านไปรอเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเนี่ยมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์เป็นมือถือแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันเก่าบางคนลืมรหัสผ่านแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเป็นก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยรอลูกหลานมาทำให้แต่ก็ยังรออยู่ก็เลยยังเป็นส่วนที่ยังทำไม่ได้ปรากฏว่าบางคนไปนั่งรอไม่มีที่นั่งก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดเก้าอี้เสริมให้นะ
1: นี่เป็น
0: น่ารักมากแล้วก็ปกติธนาคารก็จะมีด้านหน้ามีลานจอดใช่ไหมปรากฏว่าให้ที่จอดรถเนี่ยเป็นที
1: ่นั่งรอ
0: นั่งรอของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วก็เรียกตามลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้า
1: โอ้
0: เนี่ยไปต่อคิวเพราะว่าแบงค์เปิด8 โมงครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อากาศก็ร้อนคนก็ต่อแถวผู้สูงอายุบางคนก็อ่อนเพลียนั่งหลับก็มีต้องดมยาดมอยู่ตลอดก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกน้อยหลับคาอกเลยรอคิวนะคะใจจดจ่อแต่ไม่ย่อท้อเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลำบาก
1: ต้อง
0: มาต้องไปนะคะแต่ว่ารอจนไม่ทันถึงคิวก็ตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนหิวอากาศร้อนไม่ไหวเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่6 โมงครึ่งเพื่อรับบัตรคิว9 โมงครึ่งก็มี
1: ค่ะ
0: สู้2 ชั่วโมงนะ
1: สู
0: ้6 2 3
1: คุณครับอย่างน้อยมันประหยัดเยอะนะเดือนละ 1,000 นะ
0: 3 ชั่วโมงใช่
1: นับใหญ่เลย
0: ใช่
1: นะ
0: แต่ก็เจ้าหน้าที่น่ารักมากดำเนินการนะคะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้สำเร็จค่ะนะน่ารักจริงๆขอบคุณมากหลายคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยนะได้เงินจากรัฐนี่แหละจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ของกินของใช้นี่แหละนะคะเพราะว่ามีรายได้วันละ 200-300 ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะ
1: วันละ200นะก็ประหยัดไปเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ซื้อหมูกิโลนึงก็100กว่าบาท
0: ใช่
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะส่วนใครที่รอเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภายใน2เดือนนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ก็รอด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของปัญหาสำหรับเด็กกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการรับฟังความกังวลหรือว่าปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็สังคมเนี่ยได้มีการร้องออกมานะคะเรื่องของโซเชียลมีเดีย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า AI เข้ามาแบบหูเยอะมากเลยหลายแพลตฟอร์มนะ
0: คือเราเห็นซีรีส์แนวตั้ง มาเจอ
1: หนึ่งในนั้นคือดิฉันเองค่ะ
0: AI ผลไม้อะไรตอนนั้นก็โอ้โหแต่ระวังนะระวังลิงก์ปลอมด้วยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังลิงก์ปลอมเยอะมาก
1: นะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกนะคะสะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปสั้นอาจจะส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กวัยปฐมภูมินะคะวัยเรียกว่าวัยสมองที่ยังพัฒนาอยู่นะคะก็คือเด็กต
0: ั้
1: งแต่เด็กเล็กนี่แหละค่ะไปจนถึงเด็กประถมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายร่วมกันของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าทุกแพลตฟอร์มก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการนำแนวทางนี้นะคะมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ ากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันก็คือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนนะคะพร้อมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครูให้ครอบคลุมนะคะรอแล้วกันอ่ะส่งท้ายด้วยเรื่องฮือฮาชายแดนใต้
1: ดิฉันรออยู่ค่ะ
0: ค่ะไปมั้ยไปซื้อมั้ยคุณฟังแล้วคุณต้องสนใจแน่ๆเลย
1: น่าสนใจค่ะ
0: ซื้อรถแถมวัว
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงอันนี้จริงค่ะนะคะนี่เป็นรถที่เป็นรถมือสองเป็นรถมือสองบางมดยุสคาสาขายะลาสร้างความฮือฮาและสีสันรับเทศกาลฮารีรายออิดินอัฐาหรือว่ารายอฮัตอย่างคึกคัก
1: ค
0: ือเต็นท์นี้นะคะเป็นเต็นท์มือสองรถมือสองเขาจัดแคมเปญนี้เป็นปีที่3แล้วนะคุณ
1: โอ้โหต่อเนื่องนะ
0: ไม่ได้จัดแค่ช่วงนี
1: ้
0: ใช่แล้วนะคะพิเศษสุดเลยออกรถแถมวัวตัวใหญ
1: ่โอ้โห
0: เขาแจกวัวรวมทั้งหมด5ตัวให้ลูกค้าผู้โชคดี4จังหวัดภาคใต้
1: คือต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะปรากฏว่าปีนี้แจกให้ผู้โชคดีแต่ละสาขาเขาแจกไปแล้วนะสาขายะลา2ตัวนราธิวาส1ตัวหาดใหญ่1ตัวแล้วก็สาขานครศรีธรรมราช1ตัวนะคะวัวแต่ละตัวโอ้โหราคาไม่ธรรมดาตัวละประมาณ 30,000
1: โอ้โหเยอะนะไปเลี้ยงต่อยอดได้เลย
0: ทองกี่บาทตอนนี
1: ้ทองก็4เอ้ยไม่ใช่
0: 70,000 ใช่ไหม 70,000 กว่าโอ้นี่สร้างความตื่นเต้นและเสียงตอบรับดีจากลูกค้ามากเลยปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยออกรถมือ2 400,000 แล้วโชคดีได้วัวอีก1ตัวดีใจมากๆเลย
1: ดีใจด้วย
0: ทางร้านก็บอกว่านี่เป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็แจกสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนซื้อรถแถมวัวสร้างสีสันการตลาดด้วยค่ะ
1: ดิฉันชอบนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวัวก็ไปต่อยอดได
0: ้ออกรถอีกคันนะคุณ
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้เราต้องไปติดตามข่าวว่า 7:00 น.แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้